0: ไทย100ปีอำนวยสิน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร02

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
6: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: มื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นไฟเซอร์ค่ะเขาเปิดผลการทดลองยาฉีดลดน้ำหนักชนิดรายเดือนเบโรเบนาไทหรือที่เรียกว่าปากกาลดน้ำหนักนะคะซึ่งได้มาจากการเข้าซื้อกิจการเมดเซราเมื่อปีที่ผ่านมาโดยนำเสนอข้อมูลในงานประชุมสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาที่ออร์แลนโดเขาบอกว่ายาเบโรเบนาไทมีอัตราการหยุดใช้ยาของผู้ป่วยอยู่ที่ 11% ถึง 14% ถือว่าใกล้เคียงกับผลการศึกษาของยาวิโกวีและเซปบาวของบริษัทอีไลลิลลี่ซึ่งผลการทดลองพิสูจน์ให้เห็นว่ายาขนาดนี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการฉีดสัปดาห์ละครั้งไปสู่การฉีดเพียงเดือนละครั้งได้อย่างปลอดภัยสำหรับอาการข้างเคียงของยาเบโรเบนาไทที่พบบ่อยที่สุดนะคะคืออาการคลื่นไส้ซึ่งเกิดขึ้นในสัดส่วน 43-53% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาแต่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่รุนแรงถึงปานกลางแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการปรับขนาดยาเท่านั้นค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: อ่ะมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: มาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฉันละงงไปหมดจริงๆขนาดว่าเรานัดแนะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันคิดว่าเมื่อเช้าฉันได้บอกคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้เราจะเจอกับพี่อ้อยนะ
2: ชื่ออ้อยค่ะ นี่ฉันเล่นเป็นพี่อ้อยได้
1: ฉันคิดว่าฉันคิดว่าวันนี้เราเจอพี่อ้อยใช่ไหมฉันเริ่มงงละแต่ไม่เป็นไร
2: เธอไม่ต้องงงเดี๋ยวปีเดี๋ยวเดือนหน้างงกันทั่วเลย
1: วันนี้วันอะไรก่อน
2: วันนี้พระหัส
1: อ๋อเนื้อพฤหัสแล้วนะโอเคโอเค
2: พฤหัสค่ะวันนี้มันพฤหัสค่ะพรุ่งนี้พี่อ้อยค่ะ
1: ฉันเริ่มงงแล้วฉันเห็นหน้าเธอฉันก็เริ่มงงแล้วเอ๊ะตกลงมันอะไรยังไงนะเนี่ยนอกจากคุณผู้ฟังเราจะใช้เราแทนปฏิทินในบางทีแล้ว
2: ใช่
1: ฉันก็ใช้หน้าเธอกับหน้าพี่อ้อยแทนวันเหมือนกัน
2: เข้าใจฉันเข้าใจตรงจุดนั้นไม่ละค่ะเดี๋ยวที่หน้าทุกอย่างปกติมันก็จะมีสลับกันนิดหน่อยไปเรื่อยจนถึงกลางเดือนกรกฎาน
1: ี่เธอซ้อมคอนเสิร์ตอะไรอยู่สักอย่างป่ะช่วงเนี้ยเขาเป็นความลับอะไรป่ะ
2: ฉันไม่ได้ซ้อมได
1: ้ไม่มีอะไรใช่ไหม
2: ทำไมล่ะไม่มี
1: ไม่มีแค่ถามเฉยๆถ้ามีจะถามว่ามันคืออันไหนจะได้เตรียมตัวไง
2: เออฉันจะไม่มีอะไรให้ซ้อมเลยเธอ
1: โอเค
2: ฉันซ้อมกินกับนอนอยู
1: ่โอเคได
2: ้ซ้อมตายทุกวันเลยตอนนี้ซ้อมตายแต่ป่วยไม่ต้องซ้อมป่วยมาเป็นระยะอยู่แล้ว
1: นี่แต่คนป่วยเยอะเหมือนกันนะฮะด้วยสภาพอากาศนะฮะเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่ไม่อยากใช้ว่าระบาดกันเองน
2: ะ
1: เอาว่าใช้ไข้หวัดใหญ่คนเป็นเยอะก็แล้วกัน
2: ค่ะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบมีโอกาสติดโรคอ่ะไปติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูงหน่อยก็ต้องระมัดระวังเพราะอากาศมันแปรปรวนจริง
1: ๆแล้วดูสิวันนี้อยู่ดีก็ครึ้มขึ้นมาเลยอ่ะ
2: แต่สนามเทนนิสที่เห็นน่ะน้ำเจิ่งนะคะ
1: แปลว่าอ้อมคิดว่ามันคือฝนตกแถวน
2: ี้อาจจะมีฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าสนามเทนนิสฝนจะอับน้ำเจิ่งแล้วก็ทางเดินมีเหมือนแบบมีไอแห่งความแบบ
1: ชื้นอยู
2: ่ชื้นน้ำละเกินและจมูกอ้อมล็อกอ่ะ
1: คือเขาเดินเข้ามาเขาบอกเมื่อคืนฝนตกเหรอพ่อผมเมื่อวานบ่ายอ่ะฝนตกตรงบ้านผมมาตกหนัก
2: โอ้นี่ก็เยอะค่ะที่อโศกอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะคุยอยู่จะหันไปทีมันที่เดียวกันเหรอวะแป๊บเดียวอ่ะมันแบบฟ้ามันมืดแบบแต่พอ5:30
1: หยุดดูเวลาเป๊ะมาก
2: เพราะว่าเรา
1: ห
2: ้าโมงครึ่งอ่ะมันจะหยุดอ่ะเพราะเราก็จะแบบกลับบ้านยังไงก่อนเพราะมาแรงมากมาดำทะมึนมืดแบบนะคะก็เอาใจช่วยให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ตื่นมาสดชื่นนะคะโรงเรียนยังปิดอยู่ใช่ไหมพี่อ๋อ
1: โรงเรียนลูกเปิดโรงเรียนลูกกำลังจะปิด
2: กำลังจะปิดนะ
1: โรงเรียนอินเตอร์นะฮะกำลังจะปิดผม
2: มหาวิทยาลัยเปิดแล้วไหมคะ
1: แต่ว่าโรงเรียนบางส่วนเพิ่งเปิดรถเลยเพิ่งติดไง
2: เริ่มใช่ไหมคะ
1: โรงเรียนไทยเพิ่งเปิดมั้งฮะ
2: โรงเรียนไทยเนี่ยเปิดไปกลางเดือนพฤษภาแต่ก็มีทยอยพวกแบบสาธิตอะไรเงี้ยก็ดึกๆก็ดึกกันเนี่ยเดี๋ยวพอมหาลัยเปิดนะ
1: มันจะมีช่วงที่ทุกอย่างเต็มสเกลอ่ะซ้อนกันอยู่ช่วงนั้นก็จะแบบผีดอกออกผล
2: เราก็จะยิ้มค่ะเมื่อผลงานมันออกงอกเงยเราก็จะได้แต่ยิ้ม
1: แต่เมื่อวานเป็นวันรถติดนะฮะของกรุงเทพผมรู้สึกว่าเมื่อวานรถติดมากผมไปไหนมาไหนผมแบบเอ๊ะทำไมมันแน่นๆไปหมดเลยอ่ะ
2: เหรอ
1: เออไปห้างก็คนเต็มจนผมถามมันมีงานเหรอมันมีอีเวนต์เหรอเขาบอกว่าไม่มี
2: อุ้ยแต่ห้างคนเต็มฟังดูก็น่าชื่นใจอยู่นะหรือเขาหลบฝน
1: ใช่นะเมื่อวานก็ไม่ได้เจอฝนเลยแต่ไม่รู้สึกว่าเมื่อวานรถติดจังเลยไปไหนก็แน่นไปหมดเลยอ่ะ
2: ค่ะเพราะว่าไปห้างมาเมื่อวันก่อนก็รู้สึกว่าคนน้อยลงร้านบางร้านที่อาจจะต้องจองยาว
1: ก็ไม่ค่อยต้อง
2: ก็ไม่ค่อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางร้านก็คงยังต้องมีคิวกันอยู่ก็มีจริง
1: ๆครับผมนะฮะอ่ะวันนี้อย่างน้อยที่สุดเรียกว่าเป็นข่าวดีได้นะผมคิดว่า
2: อะไร
1: นี่ไงอันแรกนี่เลยไงเธอนอนไปแล้วตอนฉันส่งข่าวนี้เธอนอนไปยัง
2: ตอนเมื่อคืนกินยานอน
1: อ๋อโอเคอ่ะผมก็แบบเอ๊ะตกลงมันยังไงวะพอนึกในใจนะนึกในใจแต่ไม่อยากพูดเพราะว่า
2: เสียงในหัวมันดังวะ
1: ใช่แต่หลังๆเวลาผมเดาอะไรมันจะไม่ถูก ผมเดาแล้วผมจะไม่ค่อยถูกผมก็เลยว่า
2: ไม่นึกดีกว่า
1: เออแต่ผมมาแอบอ่ะวันนี้มันมีความชัดเจนว่าผมนึกในใจว่า มันน่าจะมาทางนี้
2: แล้วมันมาทาง
1: ผมนึกในใจว่าถ้าเป็นผมผมเอาไหม
2: คุณเอาไหม
1: ถ้าเป็นผมเอาถ้าผมไปเขาผมเอา
2: เพราะ
1: ผมว่าเขาคุ้ม
2: อ๋อเหรอ
1: ผมว่าเขาคุ้ม
2: อืมเรากำลังพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกอย่างที่พี่อันบอกแล้วผลนะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามเมื่อคืนนี้แล้วรอมาฟังว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือ
1: แจ๊สประกาศคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
2: ซึ่งไม่ใช่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊ก
1: ไม่ใช่แจ๊สนั้น นะฮะไม่ใช่แจ๊สนั้นนะครับถ่ายทอดครบ104นัดเลย
2: ไม่ใช่แค่เปิดเหรอ
1: no 104นัดคือซื้อครบทั้งหมดแต่ยังไม่เปิดเผยราคา
2: ไม่ต้องไม่เป็นไรไม่รู้ก็ได
1: ้เออแต่ผมอยากรู้นิดนึง อยากรู้ไว้ประดับความรู้ทางธุรกิจนะอ่ะก็ได้ดูหลักๆแล้วนะฮะต้องเป็นสมาชิก Monomax คือแอปของเขาเนี่ยผมว่าเขาคุ้มตรงนี้แหละนะครับแต่คนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะฮะดูได้ในแพ็คเกจมาตรฐานปกติไม่ต้องจ่ายเอ็กซ์ตร้าใดทั้งสิ้นและจะแบ่งให้ฟรีทีวีของเขานะ
2: เขาแบ่งให้เองด้วย
1: ก็ผมคิดว่าคือฉายช่องโมโนแหละเขาให้คนอื่นทำไมเขาก็ให้ช่องโมโนแต่ต่อให้คุณไม่ได้เป็นสมาชิกโมโนแม็กซ์คุณก็จะได้ดูอย่างน้อยประมาณราวๆ 50%
2: โ
1: อ้ก็คือได้ประมาณสัก50แมตช์ประมาณนี้บวกลบนะครับก็เห็นว่ามันผมว่าหล่ออย่างเดียวเลยชั่วโมงนี้หล่ออย่างเดียว
2: แล้วใครๆก็พูดถึงพื้นที่สื่อเป็นของเขา
1: ผมถึงบอกว่าผมว่าเขาคุ้มและคุ้มในระยะยาวด้วยแล้วผมว่าเขาดึงคนก็ไปได้คุณหลายปีที่ผ่านมาเขาสร้างละครกี่เรื่องผมว่าเขาใช้เงินไม่น้อยกว่านี
2: ้
1: แต่ครั้งนี้ผมว่าเขาได้ความสนใจมากกว่าทั้งหมดภายในระยะเวลาแค่เริ่มจาก11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมในระยะว่าอันสั้นเขาเห็นผลเลย
2: 5วีค
1: ไม่ต้องรอลุ้น
2: ประมาณ5ถึง6วีค
1: ครับผมซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะจะเริ่มต้นขึ้นคือแมตช์แรกคือ11มิถุนายนแล้วนัดชิงสุดท้ายเลยคู่แดงเดือดก็คือ19กรกฎาคมก็จะจัดขึ้น3ประเทศพร้อมกันคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการแข่งขันมากถึงขนาดนี้คือมีคนเข้าแข่งขันสูงถึง48ชาติ104นัดวันนี้จะแถลงข่าวเรื่องนี้ในรายละเอียดตอนบ่าย2โมงตรง
2: แถลงไปเลยพี
1: ่ครับ
2: แม่แต่จริงพอขึ้นว่าแจ๊สตอนนี้คิดถึงแจ๊สเดียวเลยแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊ก
1: ไม่ใช
2: ่คือ ชอบเวลาออกชื่อคุณแจ๊สอะเวลาออกเสียงชื่อคุณแจ๊สมันได้รับความสะใจกับมันมีความน่าเอ็นดูในตรงนั้นนะคุณอันคุณลองเลือกดิคุณลองเรียกชื่อเขาเต็มๆดิ
1: แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊ก
2: เนาะมันมีความแบบกุ๊กๆอ่ะอย่างเงี้ยน่ารักดีนะคะซึ่งก็คง
1: ผมคิดว่าไม่ว่าจะยังไงวันนี้บ่ายสองคงต้องตอบแหละว่าเขาประมูลมาเท่าไหร่ผมเชื่อว่าสื่อมวลชน
2: คุณคิดว่าเท่าไหร่คุณคิดว่าราคาที่เขาได้อ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้แต่เขาโกหกไปได้เขาเป็น
2: มันต้องโชว์ไงใช่ใช่แต่หมายถึงว่าคุณจำได้ไหมในช่วงวีคที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราได้ดีลที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทำไมดีลเราถึงแพงกว่าคนอื่นอันนี้ก็คือสิ่งที่เอาว่าหลายคนอยากรู้ว่าทำไมประเทศไทยได้รับข้อเสนอในดีลที่ราคาแตกต่างขนาดนั้นอะไรคือมาตรฐาน
1: ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่
2: า
1: ว่ามาตรฐานที่แท้จริงมันคืออะไรนะก็เอาเถอะเดี๋ยวผมคิดว่าบ่ายสองวันนี้น่าจะมีรายละเอียดพอสมควร
2: รบกวนใครก็ได้ถามให้หน่อยเนาะ
1: ได้ครับฝากพี่ๆน้องๆสื่อนะเดี๋ยวเรารายงานต่อให้คร
2: ับ ค่ะซึ่งไหนๆแล้วมันก็มาพูดถึงลิขสิทธิ์บอลโลกขอไปที่ข่าวเรื่องอิหร่านเขากล่าวหาสหรัฐแบนวีซ่าสตาฟโค้ชกับผู้บริหารทีมเขาได้ไหมครับพี่อัน
1: ได้เลยเห็นข่าวนี้มาอยู่หลายวันแล้วก็รู้สึกว่าไม่แฟร์มากถ้าจริง
2: คือแต่ถามว่าในตอนที่อ่านข่าวนี้ใจก็รู้สึกว่ามันใช่เหรอมันใช่เหรอก็คือสหรัฐนะคะเขายืนยันการอนุมัติวีซ่าให้กับนักฟุตบอลทีมชาติอิหร่านและเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่จำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือวันศุกร์ก่อนที่การแข่งขันเปิดสนามของอิหร่านจะมีขึ้นที่LA ในวันที่15มิถุนายนซึ่งทางสหรัฐเนี่ยเขาระบุชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้มีการคำนี้นะพี่อันอาศัยช่องโหว่ของระบบนี้เพื่อลักลอบส่งผู้ก่อการร้ายข้ามเข้ามายังสหรัฐโดยการแอบอ้างอ่ะถ้ามุมนี้เราเข้าใจเขาถูกปะล่ะเพราะว่าเราเคยดูในซีรีส
1: ์ครับ
2: บางทีมันมีนักกีฬาที่จริงๆแล้วเป็นทหารปะปนมาหรือเป็นกองสอดแนมปะปนมาไงมันก็อาจจะทำให้อันเนี้ยเป็นข้ออ้างได้ถูกปะจริงเท็จเราไม่รู้ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศตุรกีเขาก็ออกมาตอบโต้ว่าสหรัฐแทรกแซงการกีฬาด้วยอคติทางการเมืองหลังจากที่เจ้าหน้าที่บริหารผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชจำนวนมากถูกปฏิเสธวีซ่าก็คือเขาให้นะให้นักฟุตบอลทั้งหมดแต่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ในหลายส่วนไม่ได้
3: ครับ
2: เนี่ยเนี่ยสื่ออิหร่านก็เลยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจำนวน15คนรวมถึงประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านรองประธานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อถูกสั่งห้ามเดินทางเข้าทั้งหมดเลยนะก็เยอะอยู่นะ
3: ครับ
2: ก็เยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันละกันเพราะว่านี่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศที่กำลังมีสภาวะยิงกันมีสงคราม
3: แต่ต้องอยู่แต่ต้องมาแข่งกัน
2: แต่ต้องมาแข่งกันมันก็เลยไม่ง่ายคุณคิดว่าจิตมันก็ไม่ง่าย
3: มันก็โชว์สปิริตเหมือนกันนะ
2: น้ำใจนักกีฬาเหรอแต่ความปลอดภัยมันก็ต้องแคร์อีก
3: ผมมันก็ต้องแยกกันอ่ะไม่
2: ยากมาก
3: เอ๊ะมันมีรูปผมโลกสวยเปล่าแต่เป็นผมจะแยกนะผมรู้นักกีฬาเขาก็นักกีฬา
2: เข้าใจแต่เวลาคนที่มาเป็นสปายมันก็มาในทุกรูปแบบไง
3: เหมือนอ่ะผมพูดเลยอ่ะเหมือนตอนที่เรามีความไม่สงบกับกัมพูชาหนักๆอยู่อ่ะผมก็รู้สึกว่าเรา
2: ถ้าเขามาแข่ง
3: ผมไม่ได้โกรธเกลียดประชาชนกัมพูชาเข้าใจป่ะ
2: เข้าใจเราก็จะต้อนรับอย่างดีถูกไหม
3: เออผมรู้สึกว่ามันอยู่ภายใต้นโยบายของอะไรบางอย่าง
2: แต่ในเชิงการทหารเขาก็อาจจะมีความกังวลว่ามาเท่านี้เป็นนักกีฬาจริงเท่าไหร่
3: ม
2: ีคนปะปนมาเท่าไหร่หายไปแล้วยังไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: แต่ถ้าสมมติว่าผมมีคนงานกัมพูชาที่อยู่ใกล้ชิดหน่อยไงผมคงต้องคุยนะผมคงต้องเรียกมาคุยขอเชิญมาคุยอะว่าแบบเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากถามถึงความสบายใจอยากถามทัศนคติอยากถามมุมมองเพราะว่าก็ไม่รู้เราอาจจะอยู่คนความเข้มข้นในเรื่องแบบนี้ของแต่ละคนมันก็คาดเดายากอะแต่ผมมองแบบนั้นแต่คนอื่นอาจจะมองต่างก็ได้ไงรวมถึงก็เราก็ต้องดูเหมือนกันผมก็เข้าใจความละเอียดอ่อนนี้
2: ฮะมันพูดยากเพราะมันมีหลายๆมิตินะมันมีการทหารข่าวปลอดภัยหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็บอกว่าตอนนี้โมโนแม็กซ์เนี่ยหลังๆเนี่ยเน้นกีฬาเยอะแล้วนะคะ
3: ใช่ครับเขาเปลี่ยนแนวมาเป็นกีฬาเกือบทั้งหมดเลยนะฮะซีรีส์ละครต่างๆเขาเบรกเลยตอนนี
2: ้แต่ถามว่ามีไหมมันยังมีอยู่เพราะเขาก็ถ่ายไว้เยอะนะ
3: มีเขาก็ออนแอร์ของเขาตรงนั้นไปแล้วก็รายการทีวีเกือบทั้งหมดเปลี่ยนเป็นรายการกีฬาหมดเลย
2: ก็อาจจะเป็นช่องที่เน้นอันนั้นไป
3: น่าจะทำเซกเมนต์แต่ก็น่าจะก็มีบุคลิกอ่ะ
2: ก็ขอกีฬาม
3: ันก็ชัดเจน
2: เพราะเมื่อก่อนเราก็จะมีช่องกีฬาม
3: าก่อนนั่นเอง
2: เรามีช่องกีฬาแล้วมันก็ค่อยๆทยอยหายเพราะมันต้องเสียเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆไง
3: มันแพง
2: มันเสียเงินเยอะขึ้นเรื่อย
3: ๆก็เดิมผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ต้องวิ่งหาสปอนเซอร์แต่ณตอนนี้มันกึ่งเพย์เพอร์วิวมันไม่ถึงเพย์เพอร์วิวทำไมเพราะมันแบบมันเป็นก็คือคุณต้องจ่ายเงินค่าสตรีมมิ่งอ่ะก็หลายช่องก็กำลังเกียร์ไปทางนั้นอยู่เหมือนช่องวันของเราก็มีวันดีไงก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได
2: ้
3: ตอนพิเศษดีเรคเตอร์คัตสเปเชียลเอดิชั่นเรื่องพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรือบางสิ่งที่ไม่ได้ออนแอร์หรือรายการที่แบบคัสตอมเมดเลย
2: อะไรเงี้ย
3: อยู่ในนั้นโดยเฉพาะเลยอยู่ในวันดี
2: ซึ่งก็เข้าใจนะคะซึ่งเมื่อวานที่เราคุยกับพี่อันวันนั้นที่เราจัดรายการด้วยกันเสร็จเราลงไปกินกาแฟตาหูหลุดเลยพอเห็นไอจีพี่อ้อยอ่ะพี่อันเธอเขาต้องโดนแฮ็ก
3: อ่ะลือละเมื่อวานนี้ก็คุยกัน
2: เมื่อวานแบบเราคุยตั้งแต่วันนั้นใช่ไหม
3: อ่ะอ้อมก็บอกโทรเลยบอกโอเคได้โทรเลยเขาสั่งผมเงี้ยบอกโทรเลยเธอโทรเลยบอกโอเคโทรก็โทร
2: คือถ้าถูกแฮ็กจะได้รู้ไง
3: ต่อไปพี่อ้อยพี่อ้อยก็บอกว่าไง
2: ว่าไงน้องงาน
3: ว่าไงน้องงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิ่งไม่มีอะไรขึ้นผมยิ่งงง
2: แล้วหรือว่าพี่อ้อยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ย
3: ว่
2: า
3: อ๋อแล้วเขาก็อ๋อ
2: แล้วเขาอธิบายมา
3: ใช่
2: แล้วก็โล่งใจไป
3: ใช่แต่อธิบายแล้วเขาบอกว่าเขาก็ฟีดแบ็กกลับไปว่าให้รีบเฉลยทันทีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบ
2: เดี๋ยวคนจะตกใจอ่ะ
3: ความห่วงมากๆแล้วสุดท้ายพอมันไปอีกด้านหนึ่งบางคนโกรธนะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ว่าอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มี
2: เพราะทุกคนดูจะเข้าใจว่าไม่ใช่ส่งพี่อ้อย
3: ใช่เพราะกัดตัวเขาเฉลยเร็วไง
2: แล้วพี่อ้อยกำลังเป็นนักแสดงไงตอนนี้พี่อ้อยกำลังก้าวเข้าสู่นักแสดงสาว
3: นักแสดงสาวท่านหนึ่ง
2: แล้วเล่นเป็นเจ้าหนี้นางเล่นเป็นเจ้าหนี้นะจ๊ะพี่อันอย่าลืมพูดเรื่องที่ค้างไว้นะคะบ่ายสองพี่อันต้องร่วมแถลงข่าวไหมครับ
3: ไม่เกี่ยวพี่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับโมโนเลยฮะ
2: เกี่ยวไหม
3: ไม่เกี่ยว
2: เอาไปเกี่ยวเขา
3: ไม่เคยมีรายการ
2: ไปภาคกีฬาไหมเราอะ
3: ไม
2: ่ลองไหม
3: ไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเลย
2: คุณคิดว่าคุณจะภาคมวยหรือภาคบอล
3: ฉันไม่ได้เลย
2: ถ้าจักเลือกอันหนึ่งภาคบังคับ
3: บอล
2: เธอเอาบอลเหรอเธอไม่เอามวยฮะ
3: ไม่เพราะถ้ามวยจะได้ยินแต่เสียงการพากย์ของฉันคือจะได้ยินแต่เสียงทะเลาะโอ้ยเจ็บเฮ้ยเขาขนาดนี้เลยเหรอ
2: ลอง
3: เฮ้ยเจ็บไปเปล่าวะ
2: มันจะเป็นอ
3: ย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นอีกมิติใหม่ของคนพากย์เลยนะเพราะปกติฮุกซ้ายฮุกขวาทั้งกระโหลกนะครับจะ
3: เนี่ยผม

0: น่าจะใช่คุณฟังบอก
1: อ๋ออ่ะโอเค
0: ใช่ไหมยู19
1: ยู19ไทยเจอกัมพูชา16-30
0: ขอให้ฝนไม่ตกจะได้เตะกันดีๆสบายๆไม่งั้นมันแฉะเหลือเกิน
1: ครับผม
0: นะคะงั้นก็อีกนิดนึงว่าเม็กซิโกเปิดบ้านพบแอฟริกาใต้เหรอคะพี่อ๋อน
1: ใช่ผมก็เลยบอกว่าไหนๆมันจะมาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเปิดอยู่วัน2วันนี้แล้วด้วยเวลาบวกลบอ่ะเราก็คุยกันซะหน่อยละกันว่าเราจะได้ดูอะไรแล้วเราจะดูกันตรงไหนยังไงนะครับคู่เราจะเห็นพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันอยู่กันในหลายประเทศอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือมันอยู่ทั้งแคนาดาทั้งอเมริกาและทั้งเม็กซิโกแล้วก็ทั้ง3ประเทศมีพิธีเปิดเป็นของตัวเองหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีพิธีเปิดของเม็กซิโกมันจะมีพิธีเปิดของอเมริกาและมีพิธีเปิดของแคนาดานะครับแต่นัดแรกที่เตะกันจะเกิดขึ้นคืนวันพฤหัสที่11
0: คืนนี
1: ้ก็คือคืนนี
0: ้แต่เป็นเวลาเขาก็จะเป็นพรุ่งนี้
1: ใช่ก็จะเป็นเม็กซิโกเจอกับเซาท์แอฟริกาที่สนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: แล้วใครไปเปิดอ่ะ
1: เดี๋ยวนะต้องดูอันนี้ดูอันนี้จะไม่งงโอเครายละเอียดพิธีเปิดใน3ประเทศพิธีเปิดจะเริ่มต้น90นาทีก่อนการแข่งขันนะครับ11มิถุนายนวันนี้11ใช่ไหมใช่เวลาท้องถิ่นเขาเปิด 11:30 นะครับพิธีเปิดของประเทศไทยที่เราจะได้ดูคือ17:30คืนนี้ได้ดู17:30เลยนะครับพิธีเปิดแต่จะเป็นพิธีเปิดของเม็กซิโกก่อนนะครับเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ศิลปินที่จะขึ้นโชว์ในงานครั้งนี้จะคือชากิรากับเบอร์นาบอยจะแสดงสดเพลงใดๆใช่ไหมครับชื่อเพลง
0: ใ
1: ดๆใดๆเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่เราจะได้เห็นและมีศิลปินไลน์อัพเพิ่มเติมอีกแต่ก็จะเป็นแบบผมขออนุญาตนะบางคนผมไม่รู้จักจริงอะอาร์เรฮันโดเฟอร์นันเดสเบอร์ลินดาแดนนี่โอเชียนเจบาวินอย่างเงี้ยผมก็นะก็ลองเซิร์ชดูได้แต่ถ้า2ไฮไลท์เลยก็คือชากิร่ากับเบอร์นาบอยนะครับหลังจากนั้นวันศุกร์นะครับจะเป็นพิธีเปิดที่จากเม็กซิโกจะไปเปิดที่แคนาดาละก็จะเป็นพิธีเปิดตอน17:30ของเขาเที่ยงคืนครึ่งของเราเพราะฉะนั้น17:30คืนนี้ดูพิธีเปิดเม็กซิโกเที่ยงคืนครึ่งวันศุกร์เราจะดูพิธีเปิดที่แคนาดาศิลปินที่ขึ้นโชว์จะมีอารานิสมอริเซตโอ้ชอบเขานะเออแล้วก็ไมเคิลบูเบล
0: นุ่มใช่
1: เพื่อนชอบเรียกว่าไมเคิลบับเบิ้ลแต่จริงคือบูเบลไมเคิลบับเบิ้ลเหรอไมเคิลบูเบลแก
0: แล้วใครร่วมบ้าง
1: แล้วก็จะมีโอ้ยไม่รู้จักเลยศิลปินชาวปาเลสไตน์ชิลีชื่ออเลน่า
0: ใช่ไหม
1: อยากจริงๆอยากอ่านชื่อทุกคนนะแต่
0: ว
1: ่
0: า
1: ชื่อยากมากเลยเจสซี่เรเยสวิลเลียมพรินซ์ดีเจแซนจอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนำคือไมเคิลบูเบลกับอลานิสมอริเซตในขณะที่วันศุกร์เหมือนกันนะครับตอน 16:30 เวลาท้องถิ่นที่สหรัฐอเมริกาลอสแองเจลิสนะครับก็จะมีการเปิดGrand Opening เหมือนกันในฝั่งของอเมริกา3ประเทศเรียงกันเลย แต่ว่าทางอันเนี้ยก็คือจะเป็น
0: เวลาจะลง6โมงเช้าไทยใช่ไหม
1: 6โมงครึ่งตอนเช้าวันเสาร์เช้าเลยนะ6โมงครึ่งตื่นมาดูพิธีเปิดกันได้เราจะเจอกับ Katy Perry Future แล้วก็ Lisa
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็มีเรม่ากับแอนิต้าแอนิต้าที่ดังมากเลยนะ
0: เรม่าก็ดัง
1: แอนิต้าดังแบบสุดๆเลยแต่แอนิต้านี่คือบราซิเลียนเลยนะเป็นศิลปินแบบลาตินอย่างนั้นเลยแต่เขาดังมากแล้วก็ไทล่านะครับก็นี่คือตัวเปิดทั้งหมดในนี่เราพูดถึงพิธีเปิดเราไม่พูดถึงบอลเลยดูสิส่วนการแข่งขันก็ในตอนเปิดที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นตัวอเมริกาเองเจอกับปารากวัยแต่เปิดที่ประเทศไหนทีมของประเทศนั้นแข่งเลยเปิดที่แคนาดาคือแคนาดาเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
0: เขาบอกว่าการที่ฟีฟ่าคัดเลือกศิลปินจากหลากหลายทวีปเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายและเป็นการรวมตัวกันของคนทั้งโลกมันก็ได้นะ
1: มันก็ดีอ่ะมันก็ดี
0: มันก็ได้อ่ะเอาจริงแต่เมื่อกี้พอพูดถึงแคนาดานิดนึงได้ไหมเมื่อวานมีข่าวอันนึงพี่อ่านเห็นไหมคุณผู้ฟังได้เห็นข่าวไหมฮะเมื่อวานเขาทำการจับกลุ่มนักบิน
1: เอ้ยไม่เห็นอ่ะ
0: นักบินสายการบินแคนาดาบินมา17ปีแต่ไม่มีไลเซนส
1: ์นี่คืออะไรอ่ะโทษนะ
0: อะไรอ่ะ Grand Opening Ceremony พิธีเปิด
1: เปิดไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนงงเอ้าเมื่อกี้พูดว่ายังไม่เปิดไง
0: งงอยู
1: ่เดี๋ยวนะผมขออนุญาตนี่โบพูดสิคืออะไร
0: โบยังงงอยู
1: ่มันคืออะไรอ่ะ
0: โบมาจากอะไรอยู่ๆทำไมเซิร์ชอันนี้ World Cup อันนี้เป็น World Cup
1: อ่าเวิร์คครับก็คืออันนี้เนี่ย
0: แล้วยังไง
1: แล้วทำไมมันเปิดไปแล้วล่ะนี่คือพิธีเปิดหรอหรือมันคืออะไรอ่ะ
2: Grand Opening
1: แบบคือที่ผมถามที่ผมพูดตรงๆนะผม

0: ผมเห็นข่าวผมเห็นข่าวเมื่อคืนสรุปผมก็รีบเอามาบอกแล้วผมบอกหารายละเอียดนะเปิดปิดเมื่อไหร่เราจะตามดูกันแต่ตอนนี้เซิร์ชเข้าไปอ่ะ
1: นี่ไงมันเป็นแล้วเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นแปะก็เรียกอะไรไฟเป็นรูปแคนาดาใช่ไหม
0: ที่เห็นนี่คือมันเหมือนมันมีพิธีเปิดแล้วก็เลยตกใจว่ามันนี่คือของปลอมเหรอหรือว่าอะไร เดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้ว่านี่คือ AI หรือเปล่าก็เหมือน AI เหมือนกันนะ
2: อาจจะ AI
0: มันดูเพอร์เฟกต์ไปนะ
1: ดูยิ่งใหญ่อะเหรอ
0: เออมัน มันดู too good to be true ป่ะ
1: ไม่รู้ดูเดาไม่ได้
0: เมื่อไหร่ก่อน
1: ดูเมื่อไหร่
2: AI ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่เป็น AI โอเคเห็นไหม
1: โลก
0: น
1: ี้
0: น่ากล
1: ั
0: วมากน่
1: ากล
0: ั
1: วมาก
0: นี่ไงเพราะก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่จริงเพราะอะไรรู้ป่ะมันเพอร์เฟกต
1: ์แล้วคุณไปดูนะถ้าเราไม่ได้ดูขึ้นจอใหญ่เมื่อกี้เราจับภาพไม่ได
0: ้ตอนคนเดินถึงรู
1: ้อ๋อคนที่อยู่ไปยอดบนน่ะคนยอดบนรูปสุดท้ายอ่ะเนี่ย
0: แต่นี้ทำได้สวยมากเลยนะ
1: แต่สร้างสรรค์นะ
0: แต่ทั้งหมดเป็น AI ผมบอกมันเพอร์เฟกต์เกินไปเพราะอะไรมันไม่มีมันทุกอย่างสมูทมากเลยอ่ะโอเคสรุปไม่มีอะไรนะครับตามเดิมตามที่อ่านพูดนะฮะแล้วใครกดเข้าไปเจอภาพ Grand Opening ยิ่งใหญ่ในตอนนี้มีศิลปินด้วยนะของปลอมนะฮะ
1: กลับมาที่แคนาดาเลิศอยู่ปะเขาจับคนนั้นอ่ะเธอคิดว่าถ้าเคยรู้มาว่าเธอบินสักครั้งนึงอ่ะแล้วเธอได้บินกับเขาเธอเท่มั้ย
0: เขาทำอะไรนะ
1: เขาไม่มีลายเส้น
0: แล้วเป็นนักบินหรอ
1: 17ปี
0: เป็นนักบินมา17ปีไม่มีอะไรเส้น
1: เออ
0: เฮ้ย
1: อืม
0: แล้วประเทศแคนาดาเนี่ยนะเป็นประเทศที่อันไว้ใจมากเลยนะ
1: อืมแอร์แคนาดาเนี่ยอยู่ๆก็จับได้มา17ปีบินไม่มีอะไรเส้นอ่ะ
0: สายการบินแอร์แคนาดาเลยนะ
1: อืม
0: อ๋อเขามีแต่เขาใช้บัตรปลอม
1: อืม
0: แล้วตรวจไม่เจอว่าเป็นบัตรปลอมหรอ
1: ลายเส้นจริงอ่ะไม่มีไงไม่ได้สอบไม่ได้อะไรไง
0: เอาเหมือนฉันจบปริญญาเอกไม่เคยมีใครขอดูปริญญาเลยนะ
1: อ
0: ่าไม่เคยมีใครขอดูทรานสคริปต์ผมเลยนะในชีวิตนี้แล้วผมบังเอิญไม่ต้องสมัครงานไงแต่ยังไม่เคยมีใครขอเลย
1: เข้าใจอันนั้นเข้าใจแต่นักบินเนี่ยมันพอไปอยู่ในสายการบินมันก็ต้องถ้าเริ่มเรียนใหม่ๆมันก็ต้องเริ่มไปด้วยกันใช่ไหมสอบเข้าของที่นี่อาจจะย้ายงานนั่นอีกที่นึงแต่ตอนสอบอ่ะมันต้องมีแต่อันนี้คงแบบเหมือนมีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยนะบอกว่ามีประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยเลิศๆอยู่นะ17ปีอ่ะเธอ
0: เขาจับเจอนะผมคิดว่าก็ต้องฮึบกันหน่อยเนาะในทุกวงการแต่อย่างนี้ก็เขาเรียกว่าอะไร ICAO หรอ IKO ที่เป็นหน่วยงานด้านดูแลเรื่องการบินอะไรเงี้ยก็คงต้องไปกระชับกันหน่อยนะฮะผมว่าไม่งั้นเสียวเนาะ
1: Catch me if you can ไม่โหนานกว่าในนานกว่าตำนานอีกอ่ะเพราะนั้นกี่ปีกว่าจะจับได
0: ้เอาจริงๆนะแต่พูดตรงๆนะเวลาเราไปหาหมอหน้าซึ่งเธอไม่เคยไปนี
1: ่
0: วันก่อนหนิงมาปรึกษาแล้วจะพาพี่อ้อมไปอยู่เนี่ยมาถามอยู่ว่าพี่อ่านเรามาเลือกคลินิกให้พี่อ้อมมาเถอะ
1: ฉันจะกลับไปแพลนคลินิกอยู่แล้ว
0: เออนั่นแหละถามจริงเราขอดูบัตรหมอหรอหมอจบอะไรมาถามหรอ
1: หมอเขาต้องติดวอ
0: เขาติดแล้วเธอยืนอ่านไหมไม่ฉันตอบตรงไม่เวลาหมอหยิบผมไม่รู้คนอื่นทำมาเปล่าสมมติว่าเขาจะฉีดโบท็อกซ์หรือกล่องเกิ่งอะไรยาเยอะอะไรขึ้นมาค่อยขอดูกล่องเหรอผมไม่เลยผมบอกถ้าผมเลือกหมอคนนี้แล้วเขาจะหยิบอะไรผมเชื่อหมดละ
1: ต่อให้กล่องก็ไม่รู
0: ้หยิบกล่องมาฉันก็ตอบไม่ได้อยู่ดีว่ากล่องจริงกล่องปลอมของประเทศอะไรแล้วประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนฉันก็แยกไม่ได้อีก
1: ไม่แล้ววันนั้นฉันฟังมาเขาบอกว่ามันมีด้วยนะหมอบางคนอ่ะเขาต้องไปฉีดบางที่โดยที่คนนี้ทำแต่หน้าที่ฉีดนะคนที่ดูไว้แล้วว่าคนนี้จะต้องใช้อะไรอ่ะเป็นคนอื่นไม่ใช่หมอที่ไปฉีดนะหมอที่ไปฉีดเนี่ยฉีดอย่างเดียวแล้วประเด็นคือคนที่รอยาไม่ใช่หม
0: อ
1: เป็นผู้ช่วยอีกหรือเป็นพยาบาลอีกบางทีหมอก็น่าเห็นใจ แต่จริงเขาควรจะตรวจไง
0: ครับที่เมื่อกี้พี่อั๋นพูดว่าแอนิต้าดังมากใช่แอนิต้าที่ร้องเพลงรื้อฟื้นหรือเปล่า
1: หูฟังเราเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นศิลปินไทย2คนไปอยู่บนเวทีแล้วเดี๋ยวเรายังมีลิซ่าคนเดียวอยู่ใจเย็นก่อนเราเนี่ยเรา
0: อย่างน้อยอย่างน้อยตอนส่งมาก็แปลว่าเกิดทันแอนิต้ารื้อฟื้นนะจ๊ะ
1: ไม่ธรรมดาเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วเราไม่ธรรมดา
0: ทะลึ่งจังเลยจะพูดอะไร
1: กลับมาที่คลินิกที่บอกว่าเราจะรู้ได้ไงใบวอลอะไรสารพัดอ่ะ
0: ก็นั่นแหละผมแค่พูดเฉยเพราะฉะนั้นเราต้องฝากความหวังไปที่หน่วยงาน
1: ทุก
0: และองค์กรใช่ไหมองค์กรมันน่าเชื่อถือได้คุณต้องตรวจครั้งที่เราเหมือนเราขึ้นรถเมล์รถบัสรถประจำทางเราขอดูบัตรใบขับขี่แล้วไม่มีหรอกฮะ
1: ถ้าขอดูมอเตอร์ไซค์น่าจะไม่ให้ขึ้น
0: แล้วเขาทำปลอมยังไม่เราก็ไม่รู้จริง
1: ป่ะตุ๊กๆเนี่ยตัวไม่มีเลยนะนี่งงว่าขับได้ไง
0: ไม่รู
1: ้ตุ๊กๆเนี่ยตัวไม่มีเลยตึงเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแต่งตัวเครื่องแบบแล้วมีอยู่ยุคนึงตุ๊กๆยังต้องใส่เสื้อให้เรียบร้อยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ตุ๊กๆใส่ขาสั้นวิวอย่างนี้เลยแล้วเปิดเพลงคุณเคยเจอป่ะตุ๊กๆที่เปิดเพลงแบบตึงตึงตึงอ่ะคือเคยและคึกคักมากอ่ะนะไปให้สุดนะแล้วอยู่ที่อ้าวโบบอกหมดเวลาแล้ว
0: อ้าวจริงดิ
1: จริงดิไม่ได้พูดเล่น
0: ่ะข้อความส่งมาเยอะมากเลย
1: แวร์อายุเธออยู่นั่นเธอนั่นอยู่ไหน
0: แวร์อายุเธอนั้นอยู่ไหนนี่คืออานิต้าไง
1: ต้องอะไรกันเพียง
0: ไม่รู้จำแวร์อายุไม่ได้แต่จำว่าไม่อยากให้เธอรื้อฟื้นเนี่ยอันนี้จำได้อะ
1: คือแวร์อายุเดี๋ยวมันทำไมมันคุ้นเดี๋ยวนะคุณฟังบอกว่าไม่ใช่นักบินแต่เป็นกัปตัน
0: อ้าวก็คืออันเดียวกัน
1: กัปตันไม่ใช่นักบิน
0: เอากัปตันกับนักบินไม่เหมือนกันหรอ
1: กัปตันคือคนคุมแต่นักบินคือผู้ช่วยก็คือเป็นนักบินทั้งคู่ใช่ป่ะกัปตัน
0: ไม่รู้
1: ตำแหน่งเขาเป็นกัปตันใช่ไหมกับผู้ช่วย
0: ไม่รู้ฉันถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
1: เออฉันก็เข้าใจ
0: ฉันถือว่าต้องถือใบอนุญาตเดียวกันด้วยเพราะนักบินหนึ่งนักบินสองก็คือต้องมี
1: เพราะว่ามันก็จะต้องมีตำแหน่งที่เลื่อนขึ้นไปเป็นแคปแทนนะจะไปเป็นผู้ช่วยแคปแทนหรือเป็นแคปแทน
0: ไม่ใช่กัปตันร้านอาหาร
1: ค่ะฮัลโหลครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่กัปตันเรือ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ชื่อพี่ครูซ
1: อันนั้นต้องสอบใบไหม
0: มันมีสิ
1: ใบขับขี่เรือ
0: ต้องมีเออเขาต้องมีใบของเขาครับผม
1: แล้วมีใบขับขี่เรือเขาไปขับเรือที่เป็นเรือข้ามฟากได้ไหม
0: อุ้ยไม่รู้ไม่ได้ถามว่า
1: เรือเดียวกัน
0: แต่จริงน่าจะได้นะฮะ
1: ใช่ไหมมันขับเรือ เหม
0: ือ
1: นก
0: ันนะครับ
1: ก็ลองดูแต่ที่อ่านต้องไปคุยเรื่องแรกละซอยแล้ว
0: ครับผมนะฮะก่อนไปบอกนิดนึงนะฮะวันนี้น้ำมันลงนะครับแต่เป็นลงแค่
1: เท่าไหร
0: ่ลงแค่สองชนิดเท่านั้นคือดีเซลตัวแพงๆอ่ะไฮพรีเมียมดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลอ่ะที่มัน50กว่า
1: ลงเหลือเท่าไหร่
0: ลงมา50สตางค์มั้งแล้วก็สรุปก็คือดีเซลอะลงแต่ดีเซล
1: ทำไมเราถอนหายใจตอนน้ำมันลง50สตางค์อย่าง
0: บางจากกับปตท.ก็คือลงมาตอนนี้เหลืออยู่ 40.8 สำหรับไฮดีเซล S นะฮะแล้วก็ดีเซลธรรมดากับถ้าหากว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลของปตท.หรือว่าไฮพรีเมียมดีเซลก็จะอยู่ที่ 56.25 โอ้ตายแล้วโหดร้ายทารุณหัวใจจริงๆเสียใจมากเลยคือเมื่อวานเพิ่งเติมเต็มถังไปก่อน ไม่รู้ก่อนเห็นข่าวแต่เอาเถอะอ่ะเบรกกันครับแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนเบรกครับผมนะฮะตอนนี้ก็ต้องพูดเลยว่าเรื่องของสุขภาพนั้นอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกซึ่งดีฮะอยากให้ทุกคนตั้งใจเลยนะครับปีนี้เริ่มวันนี้เลยเราจะดูแลตัวเองกันให้ดีกว่าเดิมด้วยสำคัญมากๆครับเทรนด์สุขภาพมาแรงโดยเฉพาะกับเครื่องดื่ม plant based หรือว่า vegan อุ้ยเย็นเจี๊ยบมีความสุขผลิตภัณฑ์จากพืชครับที่มีโปรตีนและคุณค่าทางอาหารมากมายถืออยู่ในมือเลยนะวันนี้ครับขอแนะนำแลคตาซอยงาดำปรับโฉมสูตร vegan plant based มีเซซามีนแคลเซียมสูงเพิ่มวิตามิน15ชนิดครับมีค่าการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็น้อยลงด้วยเพื่อคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นพร้อมกับปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นด้วยนะฮะใช้โทนสีเข้มเทาดำเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่แล้วก็ข้อมูลด้านคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยชัดเจนตัวใหญ่ๆเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะสำหรับคนที่ตั้งใจใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริโภควีแกนคนที่มองหาเครื่องดื่มจากพืชแล้วก็ plant based ทั้งหลายที่สำคัญราคาดีมากหลากหลายขนาดเลยตั้งแต่125มิลลิลิตรกล่องเล็กพกพาง่าย200มิลลิลิตร10บาท250มิลลิลิตร12บาทราคาน่ารักมากดื่มเต็มอิ่มกำลังดีทุกขนาดบรรจุเต็มกล่องแกะกินดีกว่าตอนนี้ครับสามารถหาซื้อได้ง่ายๆแล้วเลยนะครับที่ lactasoyshop.com นะครับคุณจะได้ไม่ต้องแบกเองนะครับแต่แบกเองก็สะดวกแหละเอาเถอะนะฮะถ้าเจอคว้ามานะครับแต่ถ้าไม่งั้นคลิก lactasoyshop.com สะสมคอยนะครับแล้วก็นี่เจาะแลกของรางวัลกับแลคตาซอยได้แล้ววันนี้ครับขอดูดก่อนแล้วจะพูดต่อแป๊บนึง
1: ดูดไปเรื่อยๆเย็นไหม
0: เย็นเจี๊ยบมีความสุขเอาดูฮะนี่ครับมีกล่องแบบนี้เลยแปลว่าจะแจกแล้วนะทุกคนอันนี้บ็อกซ์เซตแลคตาซอยครับลองดูหน้าตานะฮะนี่คือบ็อกซ์เซตของแลคตาซอยเปิดให้ดูนะครับ1 2 3แวบด้านในวางเรียงให้แบบนี้6กล่องรับไปเลยเต็มๆแบบที่พี่อันทานนี่แหละนะครับคุณเอาไปแช่เย็นนะอร่อยมากชื่นใจที่สุดนะครับกล่องก็ดีมากสวยงามและปกติแล้วที่เราเคยแจกเปิดมาปุ๊บด้านในจะเป็นถุงผ้าแลคตาซอย
1: แล้ว
0: แต่ว่าครั้งนี
1: ้เปิดมาจะเป็น
0: เปิดมาจะเป็นหมวกแลคตาซอยครับ
1: เพราะฉะนั้นใครที่หาหมวกอยู
0: ่แล้วนอกจากหมวกแลคตาซอยแล้วยังมี
1: ตาแล้ว
0: เสื้อด้วย
1: เสื้อแ
0: ลคตาซอยเขียนว่าโตมากับแลคตาซอยเห็นไหม ด้านหน้าเป็นเช่นนี้ลองดูด้านหลังไหมครับด้านหลังมีกล่องแลคตาซอยแล้วเขียนว่า growing up with lactose
1: นั่นแหละแต่เราก็โตมาเขานะ
0: ก็โตมาเขาจริงๆอ่ะ
1: เราตัวใหม่ครั้งจริง
0: มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังและนี่เป็นเสื้อฟรีไซส์นะฮะ
1: ค่ะ
0: แปลว่า one size fit all นะครับอ่ะแจกให้แบบนี้ได้ทั้งเสื้อทั้งหมวกแล้วก็ Lactasoy Black Sesame หรือว่า Lactasoy งาดำเนี่ยนะครับอีก6กล่องรวมอยู่ในบ็อกเซตทั้งหมดนี้นะครับอ่ะร่วมสนุกกันพิมพ์ตามนี้เอาให้ถูกต้องเป๊ะนะครับ Lactasoy งาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: อ
0: ีกทีนะแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: ขออีกทีได้ปะ
0: แลคตาซอยงาดำมีเซซามีนมีวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: โอ้6อันถ้าเป็นอ้อมจะแบ่งเป็น6ช่วง
0: ที่เขาเว้นวรรคไว้6ช่วงเป๊ะเลย
1: 6ช่วงใช่ไหม
0: เพื่อให้เราจำได้
1: คือมันต้องแบ่งเป็น6ช่วงจะได้พิมพ์ถูกคุณผู้ฟังนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมันจะมีคนได้อยู่แค่กี่คนนะคะพี่อั๋น
0: 10รางวัล
1: 10รางวัลเท่านั้นนะคะระหว่างนี้พี่อั๋นดื่มไปอ้อมจะขอบคุณคุณลูกค้าของอ้อมทั้งหมดนะคะด้วยความเคารพค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคคาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะดูดจ้ะ
0: เด็กแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิพฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: มาครับ
4: มาค่ะคุณผู้ฟังที่ทวงไว้อย่าลืมพูดเรื่องนั้นพูด
3: เรื่องที่บอกว่าติดค้างกันไว้กวน
4: อังคารค่ะ
3: วันอังคาร
4: เรื่องของคุณชนพัฒน์นิดนึง
3: เรื่องของคุณชนพัฒน์ผมไม่ได้บอกว่าผมเข้าใจว่าผิดเป็นถูกหรือถูกเป็นผิดนะ
4: ฮะ
3: แต่ผมเข้าใจในจุดนึงว่าทำไมก็ถึงทำแบบนี้แต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงนะแต่อย่างน้อยผมพอเข้าใจว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปแบบนี้เหรอเนี่ยก็คืออ่านทำรายการเคลียร์ชัดๆข้ามรุ่นกับคุณสุภาพคลี่ขจายซึ่งเขาก็เป็นอดีตส.ส.แล้วก็เป็นนักข่าวรุ่นใหญ่มากท่านหนึ่งซึ่งผมก็ดีใจมากผมได้ทำงานกับเขาแล้วก็เราจะเอาเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยมาแล้วก็มาถกกันคุยกันทุกวันศุกร์เลยผมมีอะไรผมก็จะขนคำถามไปแล้วก็คุณสุภาพพี่ครับพี่มันคืออะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือไอ้เรื่องของเอกสิทธิ์ตรงนี้มันก็จะมีการเล่นคำว่าตกลงจากเอกสิทธิ์มันกลายเป็นอภิสิทธิ์หรือเปล่าจากการที่กันแกล้งเอาใหม่การถูกกันแกล้งกลายเป็นเรื่องอื่นมันมีการใช้สิทธิ์เรื่องของตรงนี้แบบไม่ถูกต้องเหมาะสมไหมเพราะตอนผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมโหวตกันแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบทำไมโหวตแบบนี
4: ้
3: ถ้าคนมันจะผิดหรือยิ่งไม่ผิดยิ่งควรให้ไปให้ DSI ไปสิแล้วก็เข้าสู่กระบวนการไปสิเพื่อความโปร่งใสอะไรต่างๆแต่ย้อนกลับไปผมไม่ระบุวันเวลาสถานที่และกันว่าไอ้เรื่องของเอกสิทธิ์ในการที่คุ้มครองส.ส.ในระหว่างสมัยประชุมมันเกิดขึ้นจากการที่ในอดีตเนี่ยมันมีรัฐบาลนะครับบางชุดก็แล้วกันนะครับมีการใช้วิธีการนี้ในการดึงตัวส.ส.ฝ่ายค้านออกจากสภาคือไปแจ้งคดีไว้1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งประเทศไทยเป็นระบบอะไรระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเขากล่าวหาอะไรก็ได้ทันทีที่กล่าวหาปุ๊บถูกดึงตัวออกจากสภาเลยและหน้าที่คือคุณไปอธิบายว่าคุณไม่ผิดยังไงแต่มันกระบวนการมันนานเพราะฉะนั้นคุณหายออกไปจากสมมติว่าคุณกำลังจะนำเสนอเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งซึ่งยกมือแล้วคะแนนเสียงมันปริ่มและมีความเสี่ยงว่าจะไม่ผ่าน คุณต้องการเป็นเสียงข้างมากในตอนนั้นเขาคิดง่ายก็คืองั้นทำให้ฝั่งนู้นเป็นเสียงข้างน้อยสิถ้ามันเสียงเท่าๆกับเราดึงออกสัก20คนแจ้งคดีไปเลย20คดีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วสุดท้ายมันทำได้จริงๆสมาชิกของฝ่ายค้านนะตอนนั้นก็ถูกดึงออกจากสภาไปมันก็เลยบอกเฮ้ยมันใช้วิธีการกลั่นแกล้งกันแบบนี้ไม่ได้นี่คือมันการใช้เทคนิคด้วยเจตนาไม่ดีทางการเมืองมันก็เลยมีการมาหารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมีสิ่งนี้เพื่อคุ้มครองเอกสิทธิ์ของส.ส.เพื่อให้อยู่โหวตให้ได้ก่อนซึ่ง ถามย้อนกลับมาพอถึงตรงนี้เอกสิทธิ์ตรงนั้นมันก็คุ้มครองมาโดยตลอดพอมาถึงตรงนี้ถามว่าทำไมเป็นแบบนี้การเป็นแบบนี้ก็คือการรักษาในเจตนารมณ
4: ์
3: เข้าใจไหมคือการยืนยันในเจตนารมณ์ถ้าหากว่าเราไม่รักษาหรือยืนยันในเจตนารมณ์ของเอกสิทธิ์ของการมีสิ่งนี้อยู่อีกหน่อยมันก็จะหายไปเลยในที่สุดซึ่งเช่นกันเขาไม่ได้บอกว่าคุ้มครองให้ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เขาคุ้มครองจนกว่า
4: จะหมดวาระ
3: จะหมดวาระการประชุมในครั้งนี้ซึ่งมันหมดวาระการประชุมคือกรกฎาคมเขาบอกว่ามันเลยไปแค่นิดเดียวเองแล้วก็จะและพอวันที่หมดปุ๊บดีไซน์มารับตัวเลย
4: คือเข้าใจในจุดนั้นแต่วันนั้นที่เราคุยกันเราก็เลยบอกว่าแต่มาทำให้คนเราไปยุ่งกับนู่นนี่นั่น1 2 3 4ได้มันน่าสนใจเนี่ยป่ะคดีที่ผิดเล็กกว่านี้คุณยังจับเขาทันทีและยัดเข้าคุกเลยเพราะคุณใช้คำว่าแม่เขามายุ่งกับอะไร1 2 3แต่อันเนี้ยมีอำนาจมากกว่าคือไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรืออะไรนะแต่มันมีการเอ๊ะการฝากถามการอะไรได้มากกว่านั้นหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าสนใจที่อย่างสิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นคือมันเป็นเอกสิทธิ์เพื่อที่จะให้คุ้มครองเพราะว่าในกรณีที่ศาลตั้งต้นเนี่ยมันมีหลายคนที่ถูกฟ้องแบบกลั่นแกล้งถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: แต่อันนี้เป็นแค่บุคคลคนเดียวมันไม่มีใครแกล้งไงแล้วคนเดียวเสียงไม่ปริ่มน้ำอยู่แล้วอ่ะ
3: ผมบอกว่าผมเข้าใจมันมากขึ้นแต่ผมละความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของตัวเองไว้นะ
4: ใช่มันน่า
3: แต่อย่างน้อยตอนที่เขาอธิบายมาคุณสุภาพอธิบายผมเข้าใจลอจิกว่าม
4: ัน
3: ไม่เซ็นอ๋อมันมีที่มาที่ไปอ๋อความพยายามในการพดุงไว้ซึ่งรักษาไว้ซึ่งสิ่งนี้แต่อีกด้านนึงถ้าเรามองนะเรามองแบบดึงอคติก่อนนะโดยที่เรายังไม่เผลอเข้าไปตัดสินว่าเขาผิดจริงๆอ่ะหรือคนๆนี้โทษนะเราแบบคนคนนี้มันเลวจริง
4: ๆ
3: อย่างเงี้ยหรือในใจเราถ้าเราไม่ได้เครือบแคลงไว้ด้วยสิ่งนี้แล้วรัฐบาลเนี่ยโหวตสิทธิ์ในการคุ้มครองให้กับฝ่ายค้านนะแต่บังเอิญใจเราเชื่อว่าอุ้ยมีหัวกันนะดิแหมกล้าทำกับภูมิใจไทยเขาก็เครือๆกันนี่คือเรามีการเอาอย่างอื่นเข้าไปเคลือบช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลเคลือบสตรอเบอรี่ให้กับเรื่องนี้ด้วยอคติส่วนตัวของเราแต่ถ้าสมมติในทางกลับกันในความเป็นจริงแล้วอ่ะนี่เขาคุ้มครองให้ฝ่ายค้านนะสมมติว่าคนคนนี้เป็นพรรคประชาชนเราจะมองเรื่องนี้ต่างกันเลยเราจะไม่เอ๊ะเท่านี
4: ้
3: เพราะว่าในใจเรามีความเผลอตัดสินว่าชนะพัดผิดชัว
4: ไม่เพราะว่าอ้อมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอ้อมจะตัดสินจากหัวข้อเรื่องมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอ่อนไหวเรื่องของการพนันแล้วมันแล้วแบ็คกราวมันมีขนาดนั้นอยู่แล้วอะมันใครชื่อนี้ชื่ออะไรก็ได้ถ้าการกระทำเป็นแบบเนี้ยสำหรับอ้อมชื่อไหนก็ได้ถ้าการกระทำแบ็คกราวด์คุณเป็นแบบนี้คุณมีข้อที่หนึ่งมาแล้วคุณมีข้อที่สองมาแล้วคุณยังมีอย่างนี้มาอีกเฮ้ยซึ่งอันเนี้ยหมอวรงเขาก็ออกมาชัดเจนนะ
3: อ่ะหมอวรงเขามีการเคลื่อนที่นะฮะ
4: หมอวรงเขาก็บอกว่าจี้สภาโบสถ์เห็นชอบส่งตัวชนพัฒน์นะคะให้ DSI เหตุไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งมองส.ส.ไม่ควรมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเกินไปวันประชาชนตั้งคำถามปกป้องทุนเทาเหตุเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปเอี่ยวขนาดนั้นแต
3: ่
4: ถ้ามันน่าสงสัยในเรื่องที่เป็นแบบเรื่องหลักๆขนาดนี้ยังไงเขาไม่เสียสิทธิ์การเป็นส.ส.เราไม่รู้อะ
3: ผมเคยสัมภาษณ์คุณหมอวรงค์อยู่หลายครั้งเหมือนกันในรายการนะครับผมสารภาพเลยว่าผมไม่ค่อยชอบแนวทางของคุณหมอวรงค์ในการหาเสียง
4: อ่ะเข้าใจ
3: ผมพูดตรงๆเลยผมไม่ชอบวิธีการหรือสิ่งที่เขาใช้เป็นแกนในการหาเสียงของตัวเขาแต่ตอนที่เขาได้เข้ามาแล้วอะทุกมูฟเขาดีหมดเลยนะ
4: หลายเรื่องเลยนะ
3: ทุกมูฟเขาแทนใจเราได้หมดเลย
4: หลายเรื่องอยู
3: ่หลายไม่หมดแล้วกันอะเยอะ
4: หลายเร
3: ื่
4: อง
3: ก็น่าสนใจอะก็ดีฮะก็ดีก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ถกกันนะครับในลอจิกเหล่านี้นะครับอย่างที่อันบอกนะว่าอันเข้าใจในลอจิกแต่ผมไม่ได้บอกผมเห็นด้วยนะ
4: ซึ่งอันนี้คุณหมอวรงค์ก็บอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้ส.ส.ใช้เอกสิทธิ์อย่างไม่เหมาะสมประชาชนอาจมองว่าส.ส.ใช้เอกสิทธิ์มากเกินไปตอนนี้ไม่ต้องอาจแล้วค่ะคิดว่าประชาชนก็มองถูกไหมล่ะ
3: ครับ
4: มันมองได้แต่ถามว่าไอ้พดุงอันนั้นมันก็คงจะต้องพดุงอ่ะด้วยหลักการแต่หลายๆครั้งพดุงจนหลายสถาบันพดุงกันจนประชาชนก็ได้แต่มองตาปิบๆพี่จะพดุงกันไปไหน
3: จริงนะกระบวนการยุติธรรมในประเทศเราเนี่ย
4: พี่พดุงกันจัง
3: ถ้ามันแข็งแกร่งนะฮะมันจะค้ำชูจิตใจและ trust ของประชาชนได้อย่างมหาศาลเลยถ้ามันแข็งแกร่ง
4: คุณไม่คิดว่าเราตาลอยเหรอหลายๆครั้งกับข่าวที่มันออกมาเราตาลอยกันหมดเลยนะ
3: ตาลอยสิผมก็ตาลอย
4: ตาลอยจนเอ๋อไปหมดแล้วเนี่ย
3: เราไม่พูดว่าผิดว่าถูกแล้วกันนะฮะแต่เราตาลอยไหมตอนที่เราเห็นข่าวว่าซินเคยหยวนกลับมาแล้วไง
4: เมื่อกี้ก็พูดอ่ะ คนที่เขาจะสร้างบ้านกันตอนนี้คือเราก็จะรับซินเคยหยวนมาเป็นเหล็กเส้นของในบ้านเราที่กำลังจะสร้างแต่คนอนุมัติอาจจะเป็นคนที่บ้านเขาเสร็จไปแล้วแล้วใหญ่ไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ใช้ซินเคยหยวนไงไม่ได้บอกว่าซินเคยหยวนไม่ดีแต่ตอนนี้มันมีกรณีอยู่เพราะคุณอัธวิทย์ถึงขั้นออกมาพูดว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมสุดซอยเมื่อก่อนที่บุกเรื่องนี
3: ้
4: แล้วมันต้องที่มันมีปัญหาไปเพราะว่าไอ้เตาหลอมเตาหลอมมันไม่มีแล้ววันนี้กลับมาได้ยังไง
3: เป็นโรงงานที่ไม่มีเตาหลอม
4: แล้วพอตอนนี้เนี่ยคนที่สุ่มตรวจทำไมไม่ใช้โรงงานนี้เป็นคนตรวจ
3: ซึ่งจริงๆเราผมไม่มีความรู้เรื่องเหล็กเลยนะฮะคุณอัธวิทย์มาอธิบายอย่างเช่นแบบว่าถ้าต่อให้มีเตาหลอมแล้วมันหลอมมาจากเหล็กที่ไม่มีคุณภาพมันก็จะออกมาเป็นเหล็กที่ไม่มีคุณภาพอยู่ดีเหล็กมันจะมีลักษณะของอะไรมันมีเหล็กหลายเกรดอ
4: ่ะแล้วมันยังจะต้องมีอะไรมาดึงอะไรออกอีกแล้วคนที่ตรวจสอบอันนี้จะต้องเป็นโรงงานประเภทแบบเป็นแบบอย่างนี้เท่านั้นแต่ซินเคยหยวนเลือกที่จะไม่เอาโรงงานนี้ตรวจอ้าวแล้วอย่างเงี้ยฉันจะอยู่บ้านไหนล่ะฉันก็ต้องเลือกอยู่บ้านเก่าก่อนที่เขาจะเข้ามาคือซินเคยหยวนไม่ได้เขาเรียกว่าซินเคยหยวนคนเราผิดแล้วแก้ไขได้อมเชื่อเรื่องนั้นเราต้องให้โอกาสแต่การแก้ไขและปรับปรุงอันเนี้ยมันมีอย่างชัดเจนเคลียร์ขนาดไหนถูกป่ะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกไหมล่ะตาเราลอยไหมล่ะ
3: ตาลอยครับ
4: ตอนนี้ตาจะเหลือกขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วฮะเองนี่เดียวกลับไปหลังกะโหลกแล้วค่ะ
3: ในขณะที่ฮ่องกงถ้าจำได้ไฟไหม้อาคารชุดหวังฟุกคอร์ต7ตึกแบบรุนแรง3ตึก4ตึกตอนนั้นรุนแรงมากนะฮะตั้งแต่26พฤษภาคม2565นะครับล่าสุดนี้ทางการฮ่องกงสั่งฟ้องแล้ว7บุคคล2เอกชน25ข้อหานัก
4: เยอะมาก
3: และเสร็จสิ้นการสืบสวนหาสาเหตุแล้ว
4: เร็ว
3: เร็วไหม
4: เร็ว
3: เร็วมากคนตายน้อยกว่าสตง.ถล่มอีกนะ
4: แล้วได้ผลชัดเจนด้วยนะว่าม
3: ี
4: คนผิดแล้วเป็นระดับองค์กรที่ผิดด้วยนะคะ
3: แล้วเอ่ยชื่อแล้วลุยเลยทันทีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่ไต่ตรองสมรู้ร่วมคิดเพื่อช่อโกงขัดขวางกระบวนการยุติธรรมฟอกเงินหลีกเลี่ยงภาษ
4: ีไม่ได้เจตนาปะถ้าคนตายโดยไม่เจตนาป่ะ
3: โดยเจตนา
4: โดยเจตนาเลย
3: แต่ไม่ไต่ตอง
4: แต่ไม่ไต่ตองเนี่ยเขามีในความละเอียดแบบนั้นนะคะตัดมาที่เราตอนนี้ตาลอยหลังแล้วแต่ตอนนี้เวลาหมดค่ะ
3: ครับผมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เป็น
4: พี่อ้อยค่ะ
3: โอเคครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com คืนนี้ 20:30 นที่เปิดที่เม็กซิโกหลังจากนั้นหลังจากเปิด90นาทีเม็กซิโกเตะกับเซาท์แอฟริกาโอเคร
4: ับทราบฮะ
3: นะฮะดูกันนะฮะเขาประมูลมาให้แล้วนะฮะ
4: ได้ฮะขอบคุณคุณแจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊ก
3: แต่จะดูทางโมโนได้เลยหรือว่าต้องสมัครโมโนแม็กเดี๋ยวรอแถลงบ่ายสองวันนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ซึ่งก็ดีผมว่าน่าจะทำให้ร้านหรือหลายสถานที่จัดกิจกรรมโปรโมชั่นอะไรคึกคักขึ้นมาได้ครั้งหนึ่ง
4: ได้ค่ะคุณผู้ฟังบอกอยากให้นำเสนอข่าวอะไรนะฮะไม่ทันแล้วฮะเดี๋ยวนะ
3: อะไรนะเรื่องอะไร
4: อยากให้นำเสนอข่าวเลือกตั้งประกันสังคมโอ้คุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังอยากได้หมวก
3: มีความซับซ้อนมากเลย
4: ถ้าคุณผู้ฟังอยากได้หมวกน่าจะเล่นเกมกับแลคตาซอยดีกว่า เรามีหมวกแล้วเราจะได้แลคตาซอยแล้วมีประโยชน์ด้วย
3: ครับอ่ะพยายามนะพยายามทุกคนเข้าไปช่วยกันโหวตหน่อย
4: ค่ะ
3: นะครับเรื่องของประกันสังคม
4: ค่ะ
3: ครับผม
4: โอเคค่ะ
3: เลือกว่าอยากได้ปฏิทินหรืออยากได้ปฏิรูปนะครับสวัสดีครับ
4: Green
2: Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: พื่อนเป็นหมอ
6: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: เพื่อนตอนนี้เทรนประกันลดน้ำหนักฮิตมากเห็นรีวิวว่าน้ำหนักลดฮวบเลยคือมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
6: จริงๆยากลุ่มนี้คือยาฉีดกลุ่มปรับฮอร์โมนความหิวอิ่ม GLP-1 เดิมทีใช้รักษาในเรื่องของโรคเบาหวานจ้ะที่ใช้ควบคุมระดับน้ำตาลแต่ผลที่ได้คือทำให้ผอมลงด้วยเพราะยาจะสั่งให้กระเพาะอาหารย่อยช้ารู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งปัจจุบันกลุ่มนี้ในบางประเภทมี FDA รับรองออกมาแล้วว่าใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักได้แต่ว่าต้องตรวจร่างกายโดยแพทย์เพื่อเช็คข้อห้ามต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะจ๊ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
11: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์แล้วค่ะ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลา8นาฬิกา

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: โดย
4: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
5: ฮะโชว์เหนือนิดนึงโชว์เหนือคุณผู้ฟัง
6: โชว์เหนือเรื่องอะไร
5: เอามาทันไง
6: เธอหยิบกระจกให้หน่อย
5: ทำไมอ่ะ
6: หัวยุ่งมากเลยกระเซาะกระเซาะ
5: พอทุกคนอ่ะ
6: กระเซาะกระเซาะมากวันนี
5: ้ก็โลกโลกกันมาหมดเลยอ่ะ
6: โลกมากวันนี้ก็คือทำใจแล้วว่า
5: ก็จะไม่ทัน
6: ฮัลโหลปุ้มเหรอจ้า
5: หนักมากนะฮะเขตอโศกนะฮะคือผมเนี่ยติดตั้งแต่ปลายลงทางด่วนเลย
6: ตั้งแต่พระราม9นู่นเลยเธอ
5: ลงทางด่วนมาผมนี่คือแบบว่ายาวยาวเสร็จแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้ามันติดขนาดนี
6: ้เป็นไง
5: เปลี่ยนทางดีกว่าก็เลยเปลี่ยน
6: จะเปลี่ยนทางอีกเหรอ
5: เปลี่ยน
6: มีทางให้เธอไปเปลี่ยนอีกเหรอ
5: ไม่รู้อ่ะทางนี้แบบดูน่าจะฟลูกว่า
6: เพราะว่าฉันอยู่นิ่งนิ่งสนิทเลยก็คือจะเปลี่ยนทางไปทางไหนก็ไม่ได้เลยอ่ะ
5: ของเปลี่ยนขวาปุ๊บอ้าวชีวิตเปลี่ยน
6: อ๋อเหรอก็คือหนักกว่าเดิม
5: มาทันไงมาทันไม่งั้นจะไม่ทันแล้ว
6: ถือว่าโชคดีที่ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉันเคยเปลี่ยนแล้วก็คือแย่ลงกว่าเดิม
5: ก็เสี่ยงอ่ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วถ้าไม่ทันก็โทร
6: ต้องเสี่ยงเอา
5: ฮัลโหลปุ้มก็เหมือนกันอ่ะก็ต้องเสี่ยงอ่ะทุกวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงเนาะพวกเรา
6: ก็สุ่มเสี่ยงนิดหน่อยนี่ก็คือต้องตื่นเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกครึ่งชั่วโมงอีกหลังจากที่ตื่นเร็วขึ้นกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงไปละ
5: ก็คิดเล่นๆนะถ้าวันนี้ออกบ้านช้าอีก1นาทีนะก็คือไม่ทันเพราะผมเปิดประตูเข้ามาเมื่อกี้เลยเนี่ย
6: เลยหัวหูกระเจิงกันหมด
5: โอ้แต่คุณผู้ฟังแล้วเป็นไงล่ะครับ
6: อัปเดตกันหน่อยสิ
5: แต่ทางนี้ทัน
6: คือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้แจ้งเอาไว้ทราบล่วงหน้าเลยนะคะเผื่อว่าใครจะติดต่อแบงก์เบิงอะไรอย่างนี้ช่วงเดือนตุลาคมนี้เขาจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็เลยแจ้งประกาศเพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน
5: เดือนตุลาคม
6: และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่กรุงเทพนะเป็นกรณีพิเศษนะคะเพิ่มวันหยุดก็คือในวันที่16ตุลาคมนี
5: ้
6: เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐที่ครม.เขามีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในกรุงเทพ1วันก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพ work from home 3วันคือวันที่12 14และ15ตุลาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแล้วก็การรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการจัดประชุมนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจคุณสามารถที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมถ้ามีภารกิจจำเป็นหรือในกรณีที่การยกเลิกภารกิจอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนแล้วก็นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังขอความร่วมมือนะคะให้สถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณา work from home นะคะสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะไม่ได้ให้บริการประชาชนในวันที่12 14และ15ตุลานะก็ช่วยกันลดผลกระทบด้านการจราจรนะคะเรียกว่าอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางแล้วก็สนับสนุนการจัดประชุมประจำปีด้วยนะคะซึ่งบ้านเราก็เป็นเจ้าภาพ
5: งั้นก็พวกเราไปกันเถอะ
6: เธออยู่ธนาคารเหรอ
5: เราไปกันเถอะก็นับรวมแล้วถ้าเสาร์ที่ก็9วันเลยนะ
6: เธอให้เขามีเหตุผล
5: เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมช่วยเขาไงถนนจะได้โล่ง
6: ๆเธอก็มีเหตุผลเหมือนกัน
5: เนาะไปกัน9วัน
6: ก็ไม่มีปัญหานะแพลนได้อยู่เมื่อกี้ฉันเห็นเขาเอื้อมไปหยิบปฏิทินใช่เป้า
5: แอบดูวัน
6: อ๋อ
5: แอบดูว่าอ๋อมันเป็นวันนี้ดูแล้วอ๋อบวกเสาร์ที่9วันพอดี
6: ใช่ไหม
5: ใช่ก็เวิร์กฟอร์มโฮมแบบโฮมไกลๆไง
6: เอาจริงๆ work from home ก็คือมันก็มี work from anywhere ก็อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
5: ตอนนั้นก็อยู่ตรงนู้นก็ work from home ได้
6: ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนก็ตามเธอ work จริงๆแล้วกันเธอต้องทำให้บริษัทเชื่อใจเธอว่าเธอ work จริงๆแล้วเธอได้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5: อันนี้บอกใคร
6: บอกตัวเองเธออย่าไปขี้โกงเขาใช่ไหมล่ะ
5: แพลนเอาเองนะฮะคุณผู้ฟัง9วันจ้า

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: สรุปแล้วมันไม่ได้ติดหนักมากนะฮะในแถวอโศกนะคุณผู้ฟังข้อความนี้บอกว่าติดหนักมากพี่เป้ตรงวงเวียนคูบอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนซ้ายบนขวาติดยาวเลยค่ะโอ้หลายพื้นที่เลยเหรอเนี่ยนะฮะบางคนบอกว่ามันมีพิธีไหว้ครูพี่เป้เด็กต้องถึงโรงเรียนก่อน 7:15 หึมันครูเหรอวันนี้ยังไงอ่ะเออเราก็ห่างจากโรงเรียนมานานนะคุณผู้ฟังแต่ไม่เป็นไรครับการจะรอจากการจราจรติดขัดแค่ไหนนะครับเปิดเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจเป้มาทันเวลาพอดี

ถึงบักอ้อแล้วนะครับหลายข้อความส่งมาบอกกันนะครับบอกว่าเด็กๆ เปิดเทอมพี่เป้เขาจะมีพิธีไหว้ครูอ๋อไม่ใช่วันครูครับพี่เป้ขอบคุณมากนะครับคือเด็กๆต้องมีกิจกรรมกันตอนเช้าๆพี่เป้เพราะฉะนั้นโหรถมันจะหนาแน่นมากนะครับในบริเวณที่มีโรงเรียนนั่นเองนะครับอืมเข้าใจละขอบคุณมากนะครับห่างจากโรงเรียนมานานแสนนานนะครับพี่เป้ลืมไปหมดแล้ว

0: น่าจะเป็นเพลงหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณได้ตื่นตัวเนาะ
1: แล้วรักของเราจะทันสมัย
0: คริสติน่าอากิล่าล่าสุดนี่โอ้โหได้เจอพิตินายังเป๊ะปังมากๆอ่ะคุณผู้ฟังผิวดีมากๆอ่ะไหนๆก็ตื่นตัวแล้วนะฮะตื่นตัวต่ออีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะพี่

คึกคักเหลือเกินนะเพลงนี้นะจับมือไว้นะฮะกับพี่เบิร์ดมีคนบอกว่าพี่เป้วันนี้จะเล่นทีเผลออะไรอีกคะเนี่ยถ่ายรูปไว้เป็นร้อยแล้วค่ะเตรียมมากเลยค่ะเตรียมตัวโอเคอยากเล่นทีเผลอเหรอได้เดี๋ยวจัดให้นะเอางี้ก่อนคือมันมีผลวิจัยอยู่อันหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นผลวิจัยที่อาจจะเป็นสัญญาณของความฉลาดของคนนะครับเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าคนนอนดึกฟังทั้งนี้นะฮะมีงานวิจัยบางส่วนนะครับพบว่าคนที่มีแนวโน้มนะครับที่นอนดึกนะฮะนอนดึกแล้วก็ตื่นสายอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงครับคุณผู้ฟังและมักจะรู้สึกตื่นตัวมากกว่านะฮะแล้วก็เป็นพิเศษด้วยนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับยิ่งนอนดึกยิ่งคิดงานออกไอเดียก็โอ้จะเล่นปลื้ดนะฮะสมองแล่นกว่าช่วงเวลาอื่นๆนะฮะแต่ถึงจะเป็นสายกลางคืนแค่ไหนก็ต้องนอนที่เพียงพอนะคุณผู้ฟังสุขภาพมันสำคัญนอนนะฮะเขาว่ากันอย่างนี้แหละคนนอนดึกตื่นสายมีแนวโน้มเป็นคนฉลาด IQ สูงนั้นแน่เราเป็นแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะพวกเรานี่ต้องตื่นเช้ากันทุกวันนะคุณผู้ฟังเนาะนอนดึกแค่ไหนเช้าแค่ไหนก็ต้องตื่นเลยนะฮะอ่ะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นผลวิจัยกันมางั้นวันนี้เล่นทีเผลอนะครับนาฬิกาครับนาฬิกาวันนี้ใครที่ใส่นาฬิกาจะเป็นนาฬิกาข้อมือนาฬิกาติดฝาบ้านนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับได้หมดเลยนะฮะถ่ายรูปแชะเก็บเอาไว้นะฮะส่วนใครที่แบบเอ้าฉันมีแต่นาฬิกาจากมือถือไม่ได้นะฮะนั่นไม่ได้ขอเป็นนาฬิกาจริงๆโอเคไหม

มีหลายคนเหมือนพี่เป้นะฮะไม่ใส่นาฬิกา พี่เป้ก็ไม่ได้ใส่นาฬิกามานานมากแล้วเหมือนกันเนาะบางทีบางคนก็ไม่ได้ใส่นะฮะแต่ว่าก็ติดเอาดูนาฬิกาจากมือถือใช่ไหมนะครับบางคนก็บอกว่ามีนาฬิกาติดผนังอยู่พอดีเลยนะฮะที่ออฟฟิศเขาก็มีนาฬิกานะจ๊ะอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าใส่นาฬิกาทุกวันเพราะว่าเป็นสายออกกำลังกายโอ้อันนั้นยิ่งดีใหญ่ดีครับเดี๋ยวมันลุ้นกันเล่นทีเพลวันนี้โชว์นาฬิกากันหน่อยกับหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้ไปนะฮะกับสิทธิ์ต้นน้ำมัน 1,000 บาท

นี้หลายคนเป็นกังวลนะครับว่าส่งรูปยังไงยังไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะฮะเอาเรนดอมก่อน ถ้าเราเรนดอมเจอกันปั๊บนะฮะ เดี๋ยวหาวิธีส่งรูปดูกันอีกทีนึงหลังไมค์นะคุณผู้ฟังโอเคมีคนบอกว่านาฬิกาทรายได้ไหมครับพี่เป้ใช้ดูเวลาจริงๆเหรอหรือว่าเอาไว้ตั้งเก๋ๆอ่ะแต่ถ้ามีก็ส่งมาได้นะไม่ติดก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเหมือน

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
1: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
2: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: เล่นทีเพลวันนี้นะครับก็เรื่องของนาฬิกาเนาะข้อความทะลักทะลวงมากนะฮะขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันนะฮะโอ้โหก็ใส่นาฬิกากันเกือบทุกๆคนอ่ะเนาะนะครับเป็นนาฬิกาคู่สามีบ้างซื้อวันครบรับแต่งงานเงี้ยเป็นนาฬิกาใส่วัดคลื่นหัวใจเป็นคนชอบตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็ต้องดูส่วนใหญ่นาฬิกานะครับไม่ได้แค่มองเวลาอย่างเดียวแล้วล่ะตอนนี้เท่าที่ดูนะฮะส่วนใหญ่ซื้อมาก็เพื่อวัดแบบเรื่องของหัวใจนะฮะดูเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะฮะข้อความมากันประมาณนี้นะฮะส่วนนาฬิกาแขวนบ้านก็ยังมีนะฮะบางคนก็บอกว่าใช้เป็นนาฬิกาแม่เหล็กพี่แขวนที่บ้านไม่เจาะกำแพงขนาดใหญ่ไม่อยากเจาะกำแพงแบบใช้ไอเดียแบบติดแม่เหล็กไปเลยเห็นไหมเออก็ดีนะก็เก๋ดีอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะบางคนก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเจาะเนาะเออมันเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะวันนี้หลากหลายมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันแต่มีหนึ่งผู้โชคดีครับที่จะได้ไปได้แก่สวัสดีครับคุณกิ๊กครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหยินดีด้วยครับคุณกิ๊ก
1: กินเป้ง
0: มาก
1: เลย
0: เป้งได้แล้วตอนนี้ได้แล้วเย้ยโอ้ลุ้นมานานไหมฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาท
1: ไม่เคยเล่นเลยจะบอกว่าฟังกินเว็บมา20กว่าปีคือไม่เคยเล่นเลยวันนี้เล่นครั้งแรก
0: โอ้เหรอทำไมถึงตัดสินใจเล่นล่ะ
1: รถติดค่ะ
0: อ่ะถ้ารถไม่ติดก็ไม่ได้เล่นกับพี่เป้แค่เหรอ
1: รถไม่ติดก็แบบไม่ได้ถ่ายรูปไงคะก็แบบว่าไม่ได้ชิมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รถติดก็แบบผิดหน่อย
0: เอาสักหน่อยนึงเงี้ยเหรอโอ้ยเดี๋ยวแล้วเป็นดวงคนเหรอเนาะเออมันจะได้มันก็จะได้แบบนี้เนาะนะฮะเป็นรายการอะไรครับ
1: เป็นรายการข้อมือค่ะหัวเว่ยใช่
0: เป็นรายการข้อมือใช่ไหม
1: ใช่ข้อมือค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เป้แอบดูก่อนนี่ไงอุ้ยหน้าจอเป็นลูกโอ้ยหน้าจอเป็นลูกคุณลูกด้วยเหรอถ่ายคู่ลูกน่ารักมากอันนี้ซื้อมาเพราะอะไรครับที่ใส่เพราะว่าออกกำลังกายเหรอหรือว่าอะไร
1: ใช่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายค่ะก็เลยอยากได้สมาร์ทวอทช์อะไรเงี้ย
0: เอาไว้ดูไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะดูสภาพร่างกายของเราเอายินดีนะฮะวันนี
1: ้ใส่มาเป็นวันที่สองเลยพี่เป้แล้วพี่เป้ก็เล่นนาฬิกา
0: แม่เจ้าเพิ่งซื้อเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพิ่งถอยมาเลยแบบ 6.6 แล้วก็เพิ่งได้มาใส่วันนี้เป็นวันที่2
0: เนี่ยนะคุณผู้ฟังดวงคนจริงๆเนาะโอ้โหคนมันจะได้เนาะฟังมา20กว่าปีมาเพิ่งเล่นเกมก็ได้เลยอย่างเงี้ยเก่งมากคุณกิ๊กเก่งมากนะฮะโอเควันนี้ได้เลือกเพลงด้วย1เพลงอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: I'm okay not okay ค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้เลยนะครับมีความสุขมากๆนะครับนาฬิกาเรือนนี้แหมดูบ่อยๆเลยแหละเพราะผมว่าเนาะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับแหมได้ไปแล้ว1นะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันของเราบ้างนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดครับ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: คุ้มมากครับคุณผู้ฟังนะครับครั้งนี้สำหรับว่าใครที่อยากแบบปักหมุดนะฮะแล้วก็มีแบบว่าอุ้ยเป้าหมายว่าเอ้ยฉันอยากจะไปอัมสเตอร์ดัมนะครับบินตรงไงบินตรงกับการบินไทยการบินไทยเขามอบประสบการณ์การเดินทางนะครับที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับก็จองบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยรับส่วนลดสูงสุดถึง 6,600 บาทคุณผู้ฟังคุ้มไหมล่ะคุ้มละนะฮะเพียงกรอกโปรโมชั่นโค้ดนี้นะครับ AMS 66นะครับ AMS 66นะครับแล้วก็ชำระด้วยบัตรของ Mastercard นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนปี2569นี้แหละนะครับที่เว็บไซต์ของ thaiairways.com เวลาเข้าไปจองอะเนาะนะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้ของ Thai Airways นะครับพอจองปุ๊บก็ใส่โปรโมโค้ดนี้ได้เลยนะครับ AMS 66นะฮะแล้วก็ชำระผ่านบัตร Mastercard แค่นี้เองคุณผู้ฟังและเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนสำหรับท่านที่เดินทางไปอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรับแกร็บกิฟต์การ์ดนะครับกิฟต์การ์ดมูลค่า400บาทนี่นะฮะสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านแอปพลิเคชันของแกร็บนะครับไม่ว่าจะออกจากบ้านออกจากที่ทำงานเดินทางง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนี่ยเขาจัดให้แบบนี้ใครที่มีแพลนเที่ยวกลางปีก็อย่าลืมนะฮะอัมสเตอร์ดัมเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายนะครับที่น่าไปมากๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือบินตรงกับการบินไทยครับคุณผู้ฟังอันเนี้ยสะดวกสบายที่สุดแล้ว
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาโฮเรทู
1: โกมอล์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ไอ้ชี
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
6: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
7: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
5: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: คุณผู้ฟังอยู่ๆเราก็เผลอคุยกันเรื่องอดีต
2: เอ้ามันเป็นเรื่องของคนที่วัยรุ่นเขาคุยกันไงวัยรุ่นเขาก็คุยกันเรื่องอดีตแหละเธอเขาจะไปคุยกันเรื่องอะไรอนาคต
1: แล้วมันก็มีความสุขด้วยนะ
2: อ้าวแน่นอน
1: เออนะแบบว่ามันผ่านจุดนั้นมาผ่านเรื่องนี้มา
2: เออแล้วก็มานั่งย้อนว่าเออฉันก็ทำได้เนาะฉันก็ทำไปได้เนาะ
1: ในยุคนั้นพอสอนนั้นเนาะอย่างเงี้ย
2: นะ
1: คุณฟังเป็นกันบ้างปะล่ะ
2: เป็นอยู่แล้ว
1: เป็นอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่น
2: ตาทู
1: เราเป็นวัยรุ่น
2: ไม่กล้าเถียงเลย
1: พี่เป้วันนี้มันเกิดหนูค่ะ38ครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะพร้อมไหม
2: ไม่มีปัญหานะ
1: 3 4 Happy birthday to you อยู่นี่นางก็แย่งเสียงต่ำผม
2: ฉันเป็นคนเสียงต่ำฉันร้องเสียงสูงไม่ได
1: ้ทุกทีจะได้เจอเสียงสูงนะ
2: เสียงสูงนั่นคือฝืน
1: อ่ะอวยพรเขาน้องเขาหน่อยชื่อน้องสิริรัตน
2: ์น้องสิริรัตน์นะคะอวยพรแรกเลยก็คืออยากจะให้สุขภาพแข็งแรงเพราะถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็มีแรงจะไปทำอย่างอื่นเรามีแรงจะไปหาตังค์
1: ก็เรื่องจริง
2: เพราะว่าถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงเรามีตังค์ก็เท่านั้น
1: ครับวันนี้วันเกิด38ปีครั้งแรกก็ขอให้ฟังกินเว็บตลอดไปรักพี่เป้มากๆอย่าดื้ออย่าซนกับพี่เป้นะครับโอเคนะกลับมาก่อน
2: โอเค
1: เป็นคำอวยพรกลับมาก่อน
2: เคลิมอยู่ไงเคลิมกับคำอวยพรคือฉันน่ะกลับมาแล้วแต่น้องที่เป็นเจ้าของวันเกิดไปแล้วนะไปแล้วไม่กลับมาด้วย
1: มาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนบอกเองเขาขอเสียงประสานเสียงไง
2: ประสานได้แล้วไม่ได้ประสานง่ายๆนะ
1: ใช่หาฟังยากนะครับเวอร์ชันเมื่อกี
2: ้หาฟังไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่ฟังจะดีที่สุดเราไปที่เม็กซิโกกันหน่อยนะคะรัฐบาลเราก็มีคำสั่งแหมช่วงบอลโลกไงเธอหยุดเรียนก่อนจ้า
1: แล้วหยุดเรียนเลยเหรอ
2: ก็คืออย่างนี้เขาก็มีเหตุผลประธานาธิบดีคลอเดียแชร์บามผู้นำเม็กซิโกเขาสั่งระงับการเรียนการสอนเพื่อที่จะลดปริมาณการจราจรนะคะในวันที่ทีมชาติเม็กซิโกลงเล่นนัดเปิดสนามบอลโลกกับแอฟริกาใต
1: ้
2: โดยผู้นำเม็กซิโกก็คือสั่งให้พนักงานของรัฐบาลกลางทำงานจากที่บ้านด้วยนะเอาเวิร์กฟรอมโฮมกันหน่อยในวันพฤหัสบดี11มิถุนายนยกเว้นอาจจะเป็นแบบบริการไหนที่มันจำเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟุตบอลโลกก็คือคุณมีหน้าที่คุณก็ทำไปนะคะซึ่งเกมระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นนะคะตามเวลาบ้านเขาก็ตรงประมาณ2:00ของวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นเกมแรกจากทั้งหมด104แมตช์ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะซึ่งเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ข้างหน้านะคะซึ่งการตัดสินใจปิดโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะปรับในเรื่องของการดูแลสภาพการเดินทางแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนและการเข้าถึงด้วยทั้งสำหรับคนเม็กซิโกซิตี้เองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนคือน่าจะทั่วโลกแหละเนื่องในโอกาสที่ก็เปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะก็มีการดูแลนู่นนี่นั่นจัดระเบียบกัน
1: คืนนี้ใช่ไหมคืนนี้ใช่ไหมพี่ที่เปิดใช่ปะ
2: ถ้าตรงกับบ้านเราคืนนี
1: ้เอ้ยก็อยากดูอยู่นะ
2: คืนนี้มั้งนะ
1: เอาเราสองคนเริ่มไม่แน่ใจ
2: ใช่ไหมคุณผู้ฟังคืนนี้สิ
1: คืนนี้แหละบอกว่าคืนนี้นะ
2: คืนนี้
1: เออก็ตามดูกันแต่เชียร์ไปเชียร์ทีมไหนของคุณอะ
2: ยังไม่รู้
1: ม
2: ี
1: มั้ยมีในใจมั้ย
2: ไม่ค่อยมี
1: ถ้าเมื่อก่อนนี่ผมจะเป็นเด็กเยอไงผมก็เชียร์ตามเด็กเยออ ๋
2: อเหรอ
1: เยอรมันอ่ะทีมชาติเยอรมันอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ไม่รู้จะเชียร์
2: แต่ถ้าเปิดยังไงก็คือฝากดูก่อนนะเรามาตามดูทีหลังเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาเปิดฉันน่าจะไม่ไหวจริง
1: ๆแต่มันเป็นความสุขสนุกสนานเนาะในการได้เชียร์บอลอะไรเงี้ยครับ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 minutesดีเจเป้
1: 9โมงกว่าครับนะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะครับคิดธีมเพลงมาเพื่อคุณผู้ฟังเลยนะเรื่องเล่าเข้าเพลงนะฮะเรามีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเพลงที่เราชอบเคยบ้างไหมคุณผู้ฟังเพลงนี้ ในตอนนั้นโอ้โหฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบนี้เพลงมันมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเราณโมเมนต์นั้นอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องเล่าเข้าเพลงมาส่งมาแล้วกันนะคุณผู้ฟังลองนั่งนึกดูอย่างเพลงนี้ก็มีเรื่องเล่าเข้าเพลงด้วยเป็นเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับคือเพลงนี้พี่ดี้นิติพงษ์หอนาคเนี่ยนะครับก็ตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้พี่ใหม่โดยตรงเลยนะครับเพราะมองแล้วว่าพี่ใหม่แหละที่จะอินกับเพลงนี้ได้ดีที่สุดพอเขาเขียนเพลงนี้ให้พี่ใหม่ปั๊บพี่ใหม่ก็เห็นเนื้อปุ๊บพี่ใหม่บอกว่าไปเลยค่ะไปที่สะพานแขวนเลยค่ะพี่ดีถามว่าไปทำไมที่สะพานแขวนก็ไปร้องเพลงนี้แล้วก็ร้องไห้ค่ะโอ้โหก็มันเป็นเพลงในชีวิตจริงของพี่ใหม่เลยนะผมว่านะเพลงนั้นก็คือเพลงนี้เลยครับแพ้ใจพี่ใหม่ไปยืนร้องเพลงนี้ตรงสะพานแขวนแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยมาเรื่องเล่าเข้าเพลงไหนมาเล่าสิของคุณผู้ฟังมีเรื่องใดบ้าง

คุณผู้ฟังอ่ะเล่าเรื่องราวมาเลือกเพลงมาด้วยนะครับว่าเพลงนั้นมันเข้ากับชีวิตของเราช่วงเวลานั้นยังไงนะโอ้โหเล่ามาแล้วแบบไม่เลือกเพลงมาด้วยเป้ก็เหนื่อยนะโอเคลองดูนะลองดูเอาเพลงมาด้วยอ่ะอย่างนี้บอกว่าเพลงขอดาวของแปลนี้ครับเป็นความทรงจำในความรักครั้งแรกนี่ได้ฟังทีไรทุกคำพูดทุกเรื่องราวในตอนนั้นวกกลับมาจำได้ตลอดอยากบอกเขาว่าลุงยังคิดถึงเสมอพูดแทนตัวเองว่าลุงด้วย

ข้อความต่อไปนะครับในธีมวันนี้นะเรื่องเล่าเข้าเพลงนะฮะจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับข้อความนี้บอกว่าเพลงเหตุเกิดจากความเหงาครับพี่เป้เป็นเพลงที่สามีเนี่ยส่งให้ฟังก่อนที่จะขอแต่งงานในวันวาเลนไทน์ปี2009อืมตอนนี้แต่งงานมา17ปีแล้วค่ะเพิ่มเติมคือมีโซ่ทองคล้องใจอีก2 สาวค่ะโอ้ยดีงาม

ไปกันต่อที่เพลงต่อไปนะฮะเพลงต่อไปเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แฟนคนแรกร้องให้ฟังตอนที่จีบกันใหม่ๆอะค่ะแต่ตอนนี้เขามี

ข้อความต่อไปนะครับเขาบอกว่าพี่เป้คะทะเลาะ กับเพื่อนมาตั้งแต่ตอนนั้นก็20ปีแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะทราบจากเพื่อนคนอื่นเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้ย้ายไปที่นิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วพี่เป้ก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะเป็นเพื่อนสนิทกันมากครับคุณผู้ฟังเดินไปโรงเรียนด้วยกันบ่อยนะฮะไปกันตอนทุกเช้าด้วยซ้ำนะฮะตอนมัธยมแต่พอเราแยกย้ายกันไปแต่ก่อนแยกย้ายนะก่อนแยกย้ายจากโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่งเนี้ยมันก็มีเรื่องทะเลาะกันนี้แหละแล้วไม่คุยกันพอมันไม่คุยกันปั๊บพอมันห่างกันปุ๊บอ่ะมันก็เลยห่างเลยอ่ะแต่ถามว่าณวันเนี้ยย้อนกลับไปแล้วทะเลาะเรื่องอะไรแหวะจำไม่ได้อ่ะแต่เรารักกันมากนะเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ห่างกันไปเนาะแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยเหมือนกันเนี่ยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะถ้ามันเป็นไปได้อย่างอันเนี้ยรู้ว่าเพื่อนเราย้ายไปอยู่ตรงนู้นใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสสื่อสารกันได้ยุคนี้มันสื่อสารกันง่ายขึ้นไงมี LINE มีเบอร์โทรมี WhatsApp อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะติดต่อกันได้หรือ IG อะไรอย่างเงี้ย

นะครับหรือTikTok มันก็น่าจะสื่อสารกันได้นะครับลองนะลองฮึบแล้วก็ส่งข้อความไปทักเพื่อนสักหน่อยก็ดีนะถ้าความคิดถึงมันมากล้นนัดเจอสักหน่อยเพื่อนนะฮะเพื่อนก็คือเพื่อนแหละยังไงก็ต่อติดนะว่าไหมพวกเรา

พลงหนึ่งเพลงพร้อมมากๆนะของยารินดาเลยนะเพลงนี้เนาะนะครับข้อความต่อไปนะครับบอกว่าเพลงไม่เรียงสาบิ๊กแอสค่ะได้ไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วก็เจอกับอดีตแฟนเก่าอุ๊ยตายแล้วก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงนี้ด้วยกันอุ๊ยตายแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวกันไปแล้วโอเคแต่ยังคงเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเสมอมาค่ะสมบูรณ์แบบนะครับแบบนี้สมบูรณ์แบบดีครับดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเพราะบางคนคำว่าแฟนเก่านี่ไม่ได้เลยนะมองหน้ายังไม่ได้เลยอยู่ที่ว่าจบแบบไหนอะเนาะ

ีหลายข้อความอินกับเพลงนี้มากเหมือนกันนะฮะบอกว่าประสบการณ์เดียวกันเลยค่ะข้อความต่อไปครับเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่จำอะค่ะพี่เป้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักนะคะแต่นี่เป็นกับทุกเรื่องกับทุกคนที่เราแคร์จนบางทีได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมเป็นคนแบบนี้เหมือนเพลงของ Nico Terrio เลยค่ะนะฮะโอ้โหจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะที่เราเป็นแบบนี้เนาะนะครับแต่บางทีอ่ะเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนาะนะครับบางทีมันก็จะได้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเราบางทีเราก็ต้องแบบว่าต้องฮึบถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วฉันจะรับมือกับมันแบบไหนบางทีอาจจะแบบว่ามาทุบอกตัวเองทำไมฉันเป็นคนแบบนี้นะอย่างเงี้ยก็ได้แต่มันจะทำให้เราแกร่งขึ้นครับ

0: ี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่มีข้อความส่งมาบอกว่าเป็นแบบเดียวกันเลยทำไมเป็นแบบนี้เจ็บซ้ำๆอยู่ได้เอานะแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะครับลุกขึ้นมาเป็นประสบการณ์กันไปนะฮะข้อความนี้บอกว่าเพลงไม่มีตรงกลางพี่เป้แฟนเนี่ยเปิดให้ฟังตอนทะเลาะกันปัจจุบันเลิกเรียบร้อยปลอไม่เคยฟังจบด้วยเพลงนี้เปลี่ยนหนีตลอดเช่นกันถ้าพี่เป้เปิดก็จะเปลี่ยนหนีอุ๊ยตายงั้นพี่เปิดนะ อยากให้อยู่ด้วยกันไม่เปิดนะเพลงนี้นะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Chilling Track เพลงต่อไปอุ๊ยอันนี้เขาบอกว่าเขาเคยประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็ใช้เพลงของพี่เบิร์ดในการประกวดด้วยเพลงนั้นก็คือเพลงนี้ครับขออุ้มหน่อยเพลงนี้น่ารักพี่เป้ไม่เคยประกวดร้องเพลงนะฮะแต่พี่เป้เคยไปยืนหน้าชั้นหน้าห้องเรียนเนี่ยแล้วร้องเพลง

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: อยู่กับพี่เป้ครับนะครับชั่วโมงนี้เรามีธีมว่าเรื่องเล่าเข้าเพลงแล้วนะครับเพลงบางเพลงเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของเราในโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอย่างข้อความนี้บอกว่าเพลงนี้อยู่ในทุกช่วงชีวิตเลยค่ะอยู่ในชีวิตประจำวันเถียงกันงอนกันแต่ไม่เคยรักแต่ไม่เคยไม่รักกันนะคะโอเคเล็กๆน้อยๆจ้าน่ารักครับเพลงนี้ชีวิตคู่ถ้าได้แบบนี้จริงๆก็เพอร์เฟกต์เลยนะ

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: มาถึงช่วงเวลาของเพลงใหม่บ้างนะครับในช่วงของ Debut Track เนาะเมื่อกี้เราได้ฟังเพลงเล็กๆน้อยๆไปใช่ไหมครับแต่นี่เพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเล็กๆลึกๆ งานจากตู่ภพธรครับลองฟังดูนะครับเล็กๆลึกๆ

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับเรื่องเล่าเข้าเพลงส่งมากันเยอะมากนะครับแต่พี่เป้ก็พยายามนะครับไล่เลียงมาให้ได้มากที่สุดนะครับใน1ชั่วโมงนี้นะครับก็ข้อความไหนที่พลาดไปต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันใหม่นะครับปิดท้ายด้วยข้อความนี้ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเพลงความลับของมัมลาคอนิกเพลงนี้เขาเคยส่งให้ครูฝึกสอนคนหนึ่งที่แอบชอบเป็นความรักที่ต้องห้ามและเป็นความลับไม่ให้ใครรู้กันนะอุ้ยแต่พูดถึงเรื่องครูฝึกสอนนี่สมัยตอนเด็กๆตอนประถมบ้างผมก็โอ้โหร้องไห้นะเสียน้ำตานะตอนครูฝึกสอนแบบว่าต้องแบบต้องเสร็จแล้วอะที่เขาจะต้องแบบว่าไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบร้องไห้คือมันมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยเนาะเวลามีครูฝึกสอนในโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่พอตอนโตมานี่มันก็ไม่ได้เป็นอารมณ์นั้นแล้วนะแต่ถ้าอารมณ์จากข้อความนี้น่าจะเป็นอารมณ์ชู้สาวหรือเปล่าเนี่ย มีงามนะคะมีงามนะคะแต่มันก็เป็นแค่ความแอบใช่ไหมครับแอบชอบไว้เฉยๆให้มันผ่านไปนะฮะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตของเราเนาะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ายมิแมวฟินต้องกินนม
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์022725937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: มิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมด Inspire จากปาจิอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านไฉอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจเจพิพัฒน์ Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
1: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มีหนังยางไหม ไม่จริง อันนั้นหนังย้วย
3: อ๋อหนังที่นะอ๋อโอเค
2: อันนี้หนังยาง
3: มีร้านหมอเนี่ยนะ
2: ถามหาหนังยาง
3: เอาไปทำไม
2: นางเจ้าหนังย้วย
3: เธอจะเอาไปทำไม
2: เอาไปยิงกันหรอ
3: กเฮ้ย
2: ทารุณมันไม่ดีใช่ไหม
3: แหมถามมาได้ว่ามันไม่ดีใช่ปะพวกเธอพวกเธอที่ฟังอยู่ช่วยมาตอบเขาหน่อยฉันหมดปัญญาที่จะตอบ
2: มันเป็นเสียงในหัวเฉย
3: ๆโ
2: หเสียงในหัว
3: เสียงในหัวแรกก็คือใช่แหละ
2: ใช่ใครจะไปยิงเขาสงสารเขาม
3: ีเธอนั่นแหละจะไปทำอะไรเขา
2: ไม่จะเล่าว่าเนี่ยตอนนี้มันไปกินไอ้มะละกออีกแล้วอะ
3: คือเขาเอารูปมาให้ดูเมื่อกี้แล้วก็นางหนูน่ารักก
2: ็น่ารักคืออะไรมันกระท้องน่ารักเหรอ
3: น่ารักฉัน
2: เกียด
3: แฮปปี้นะถ้าเขาไปแบบว่าเป็นรูปแบบเนี้ยแต่ฉันไม่ค่อยแฮปปี้เวลาที่เขาวิ่งบนสายไฟอ่ะเวลาขับรถอยู่แล้วมองบนเสาไฟแล้วเห็นสายไฟก็ลอกวิ่งโอ้ฉันใจลุ้นใจคอไม่ค่อยดีว่
2: า
3: เธอมันจะตุ๊บหรือเปล่า
2: แต่ตัวนี้มันมาที่บ้านบ่อยไงแล้วมันก็มากินไอ้มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ด้วย
3: พันดีด้วย
2: แล้วลูกนี้ก็เล็งไว้แล้วมันเป็นลูกใหญ่มากแล้วแบบเล็งไว้แล้วเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวกลับบ้านจะไปชะซะหน่อย
3: ก็เนี่ยมัวแต่เล็งไง
2: โดนมันแพ้แล้วอ่ะ มันแพ้กินแล้วเนี่ย
3: ไม่ทัน
2: เอาอย่างนี้ได้ไหมเราตัดครึ่งแล้วกินได้ไหม
3: มันอย่าเลย
2: หรือปล่อยให้เขากินทั้งลูกเหรอไม่ได้เหรอหรือมันยัง
3: ก็ให้เขากินไปทั้งลูกแต่ถ้าเธอจะไปแบ่งครึ่งกับเขาก็แล้วแต่เธอ
2: เราตัดส่วนที่เขากินแหว่งออกไปอย่างนี้ได้ไหม
3: เราให้เขากินดีกว่าคุณผู้ฟัง
2: อ่ะฉันจะเอามาเผื่อแกวันนี้แหละ เดี๋ยวฉันจะเอาลูกนี้แหละมาเผื่อให้
3: เ มื่อกี้บอกว่าเธอเอามาให้ฉันชิมหน่อยสิมแล้วก็ฮอลเลนฉันชอบกิน
2: เอาลูกนี้นะเอาลูกที่มันแค่ไปแล้ว
3: เอาลูกอื่นสิไม่ควรไปกินต่อ
2: คุณรู้ป่ะบอกว่าแบ่งเขากินนะครับพี่เป้
3: เออให้เขาไปเลย1ลูก
2: แบ่งมาหลายลูกแล้วค่ะ
3: อ๋อหลายลูกแล้วไม่ทัน
2: เขาเก็บไม่ทันใช่แล้วเขาก็จะจ้วงเลย
3: แต่มันขึ้นดกมากเลยนะเธอก็แบ่งๆให้เขาไปสักครึ่งต้น
2: แล้วครึ่งต้นเลยหรอ
3: เออ
2: เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเป็นนกละนกก็จะมาจิกกินต่อ
3: นะคะก็ถือว่าระบบนิเวศบ้านเธออุดมสมบูรณ์
2: มาก
3: มากด้วย
2: ก็มีทุกอย่างเห็นปะล่ะตัวเงินตัวทองก็มาย
3: ังมาอยู่เนาะ
2: น้องงูก็มาตอนนี้มีรังผึ้งด้วยจ้า
3: โอ้ตาย
2: แต่ก
3: ็ดูแต่ละอย่าง
2: เต็มบ้านจริงๆตอนนี้
3: นะคะก็ดูแลกันไปนะคะก็ถ้ามองในแง่ระบบนิเวศโอเคถ้ามองในแง่ความปลอดภัยก็ดูหน่อยละกัน
2: แต่รังผึ้งเขาไม่ค่อยแตกรังอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าปล่อยเขาไปก่อนอยากเห็นปล
3: าร
2: ังทูนี่แล้วเนี่ย
3: ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเธอยังปล่อยใจเย็นเนาะ
2: มันไม่รบกวนเราไงก็เลยคิดว่ามันจะมีโอกาสไหมว่าเขาจะ
3: โชคใช่ปะ
2: ก็
3: คิดว่าเหมือน
2: จะ
3: บอกว่าท่านจะโชคดี
2: แต่ผมเอารังผึ้งออกไปหลายรังแล้วนะ
3: ถึงมีหน้าล่ะ
2: โชคไม่มาสักทีใช่ไหมก็รังนี้ก็เลยปล่อยไว้เนี่ยก็พอเอาออกปุ๊บเดี๋ยวเขาก็มาอีกอ่ะ
3: ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขามาเรื่อยๆก็ปล่อยเขาไป
2: มันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันจนถึงจุดนึงแล้วเขาจะหายไปเองอ่ะ
3: ไม่รู้เลยอ่ะฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังผึ้งฉันกินอย่างเดียวสำหรับนี้อัปเดตกันนะคุณผู้ฟังเราเตรียมรับมือกันเอาไว้แล้วหรือยังนะคะ International SOS ค่ะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยเขาออกมาเตือนนะให้องค์กรต่างๆยกระดับแผนเตรียมความพร้อมรับ เอลนีโญแทนที่จะไปชะล่าใจหรือว่าไปลดความเข้มข้นของมาตรการลงนะคะเพราะบอกว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็คาดเดาได้ยากนะคะคือจากการพยากรณ์ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐก็บอกว่าพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้เนี่ยจะมีสถิติต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะคาดการณ์ว่าจะมีพายุรุนแรงจนถึงขั้นต้องตั้งชื่อเลยนะประมาณสัก8ถึง14ลูกซึ่งในจำนวนนี้มันอาจจะพัฒนาเป็นเฮอริเคนขนาดใหญ่1ถึง3ลูกนะคะถึงแม้ว่าในฤดูกาลที่มีการคาดการณ์ว่าจำนวนและก็ความรุนแรงของพายุมันจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่าพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าชะล่าใจไปนะคะและพายุเพียงแค่ลูกเดียวเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการปิดช่องว่างแล้วก็ช่วยให้ภาคธุรกิจแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงได้เขามีการเปิดตัวบริการออกแบบแผนเตรียมความพร้อมรับมือพายุเฮอริเคนโดยเฉพาะด้วยนะเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุมาตรฐานสูงสุดในการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานคือแผนการนี้เขาจะมีการปรับแต่งให้มันสอดคล้องกับโครงสร้างแล้วก็ประเภทธุรกิจที่มันหลากหลายนะคะก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการวางมาตรการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบการหยุดชะงักทางธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะปกป้องพนักงานได้อย่างครอบคลุมด้วยนะคะก็วางแผนเตรียมแผนเอาไว้หน่อยแล้วกันเนาะความเข้มข้นอะไรที่มันเป็นมาตรการเข้มๆอยู่แล้วถ้ามันเข้มขึ้นไปได้อีกก็น่าจะดีกว่าที่มันจะลดลงไปโดยที่แบบว่าเอ้ยมันถ้าเทียบกับความรุนแรงของภัยพิบัติมันเกิดขึ้นนะ
2: ครับ
3: ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องนี้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเขามีวิธีรับมือกับโลกร้อนมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันบ้านเราเนี่ยกำลังเจอกับสภาวะที่เรียกได้ว่าโลกเดือดอย่างชัดเจนเลยอุณหภูมิพุ่งขึ้นเกิดคลื่นความร้อนบ่อยครั้งการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นได้จากตัวเองนะคะอันดับแรกคือดูแลสุขภาพก่อนเลย
2: สำคัญครับ
3: น้ำสะอาดดื่มให้พอนะคะกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสัก11โมงถึงบ่าย3โมงหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอากาศร้อนจัดสามารถใช้บริการห้องหลบร้อนหรือ cooling center นะคะที่หลายพื้นที่เนี่ยเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ประชาชนพักคลายความร้อนนะคะนอกจากนี้ปรับสภาพบ้านหน่อยมาให้มันเย็นขึ้นเช่นติดตั้งฉนวนกันความร้อนใช้สีอ่อนสะท้อนความร้อนแล้วก็อันนี้สำคัญพูดกันอยู่ตลอดปลูกต้นไม
2: ้บ้านผมเต็มที่เลย
3: นี่ไงบ้านเธอเพิ่มพื้นที่สีเข
2: ีย วสิงสารสัตว์เต็มไปหมดเลยนี่สักพักหนึ่งผมจะชวนคุณไปบ้านแล้วนะ
3: ทำไมอ่ะ
2: เอาก็เป็นสิงสารสัตว์ไง
3: ไม่เอาเดี๋ยวไปเจอเพื่อน นี่ไงมันช่วยลดอุณหภูมินะเธอสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้นด้วยนะคะด้วยความมั่นคงอาจด้านความมั่นคงทางอาหารและน้ำการปลูกผักสวนครัวที่ทนร้อนแล้วก็การเก็บสำรองน้ำฝนเอาไว้ใช้อันนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความพร้อมในช่วงภัยแล้งขณะเดียวกันนะคะเราควรติดตามข้อมูลสภาพอากาศและภัยพิบัติจากแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได
2: ้
3: ยุคนี้แอปเยอะมากเลือกแอปที่เชื่อถือได้ละกันนะคะแล้วก็อย่างนึงเตรียมถุงยังชีพฉุกเฉินนะคะมีน้ำดื่มอาหารแห้งยาแล้วก็ไฟฉายเอาไว้เสมอเนาะบางทีเราไม่ทัน
2: นะ
3: เรามองข้ามเรื่องนี้เหมือนกัน
2: พอมันเกิดเหตุปุ๊บแล้วเราก็จะอุ้ยถ้าเกิดมันอยู่ในที่ที่แบบว่ารวมๆไว้แล้วอ่ะมันก็หยิบทีเดียว
3: หยิบง่ายเอาเก็บไว้ก็คือมันหยิบง่ายด้วยนะแล้วก็รู้คนในบ้านควรรู้ด้วย
2: ไม่งั้นถ้ามันกระจัดกระจายวางตรงนู้นที่มุมนี้ที่อย่างเงี้ยโอ้โห
3: หรือถ้าในครอบครัวเธอรู้อยู่คนเดียวมันไม่ได้นะนะคะเพราะว่าการรับมือกับโลกเดือดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นความร่วมมือของทุกคนเลยในการเปลี่ยนความตระหนักให้เป็นการลงมือทำเพื่อสร้างสังคมที่พร้อมรับมือกับวิกฤตภูมิอากาศอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้เพิ่มเติมได้เข้าไปที่ Facebook ได้เลยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ครับ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

คุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาบอกแหละนะครับใครที่มีพอยต์ของเอทามฟังฟินนะครับก็จะพาไปดูละครเวทีฟรีฮะให้คุณได้แลกพอยต์กันนะครับไปดู Once Again นะครับอีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนี่นะครับละครเวทีผู้จากเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์นะครับจัดเต็มความยิ่งใหญ่โปรดักชั่นสุดอลังการฉากแสงสีเสียงนะครับมาเต็มเลยและที่สำคัญคือนักแสดงคือระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับบอยปกรณ์อย่างเงี้ยคุณนุ่นศิรพันธ์อย่างเงี้ยน้องยูโรน้องต้นข้าวน้องเอมน้องเพิร์ชนะครับก็จะเปิดการแสดง15มิถุนายนจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับที่เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์นะครับบัตรราคาเริ่มต้น600บาทนะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานี่แหละนะครับแต่ว่าทีเนี้ยใครที่มี 20,000 พอยต์ในมือนะฮะเตรียมกดรีดีมบัตรกันได้พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะครับเพื่อรับบัตรไปชมละครเวที Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักเนี่ยก็มีรอบนะครับวันพฤหัสบดี18มิถุนายนเวลาทุ่มครึ่งนะครับบัตรที่หน้าราคา 2,300 บาทจำนวน25รางวัล1สิทธิ์รับ2ที่นั่งนะคุณผู้ฟังอ่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook ของ Green Wave ก็ได้นะครับนะฮะ Facebook ของ Atime ก็ได้หรือผ่านทางแอปพลิเคชันของ Atime ฟังฟินก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูละครเวทีแบบนี้แล้วก็เอาพอยต์นะครับมาแลกได้นะครับคุณผู้ฟัง

ทุกคนเตรียมตัวเริ่มตัวกดโทรศัพท์ได้ฮะ02-665-8377นะฮะนัดหมายเวลาสักหน่อยหนึ่งตอนนี้10:25ละอ่ะ10:25งั้นนัดหมายเป็น10:27นะให้เวลาเตรียมตัว2นาทีนะฮะ10:27กดโทรศัพท์ครับเพื่ออะไรชิงบัตรสิฮะบัตรคาร์บอนไลฟ์นะฮะเราจะได้ไปเจอกันในวันที่1 สิงหาคมนะครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: จ้าเอ๋สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่เป้
2: คุณก้อยนะ
3: ค่ะ
2: รู้ตัวแล้วใช่ไหมครับว่า
3: ค่ะแต่ย
2: ัง
3: เป็นเต้นอย
2: ู่
3: เลยค่ะ
2: ว่าได้แล้ว2ใบมีความสุขได้แน่นอนนะครับ1สิงหาคมเนาะ
3: ค่ะ
2: โอ้นะครับก็จะชวนใครไปครับครั้งนี
3: ้คุณแม่ค่ะ
2: ไปกับคุณแม่อุ๊ยคุณแม่ชอบดูคอนเสิร์ตเหรอ
3: ชอบมากค่ะ
2: โอ้ดีนะฮะการดูคอนเสิร์ตด้วยกันในครอบครัวผมว่ามีความสุขมากๆด้วยเช่นกันขอมีความสุขนะครับคุณก้อยนะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะพี่เป้ค่ะ
2: ดีครับวันนี้ได้ไปแล้วนะฮะ1ผู้โชคดีของเรากับคัมมิ่งไลฟ์นะครับไปเจอกันวันที่1สิงหาคมวันนะฮะกับบงกี้ไลออนนะครับรับรองว่าโอ้โหเปิดเลาจ์ให้คุณได้ฟังเพลงแบบเพราะๆแน่นอนนะฮะจาก2พี่น้องคู่นี้นะครับโอเคงั้นตอนนี้ฟังเพลงจาก2ศิลปินนี้ดีกว่าโดมกับมีนเคยมาล่าสุดกับเรา

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: าได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้บ้างนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เพลงใครร้องหนอเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรหนอลองดูนะอึ๊บ
3: กินกับนม
2: ผิดเพลงผิดเพลงขออภัยเอาใหม่เอาใหม่จิ้มผิดจิ้มถูกเพลงนี้ป้ายเพลงนี้เพลงนี้แหมฟังครั้งที่สองครับนึกออกยังส่งคำตอบได้เลยนะคุณผู้ฟังว่านี่คือเพลงอะไรนะครับก็ไม่น่าจะยากนะนะลองดูนะครับว่าฟังแล้วมันคุ้นๆไหมฟังแล้วมันเป็นอย่างไรใดๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้พี่เป้กำลังขออนุญาตนะฮะกลับไปที่สปอตโฆษณาก่อน เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องกลับไปใหม่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกลางก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่
4: โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ที่ไหนนะคะขออีกที
4: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
9: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
8: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
10: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
8: เด็กทานได้ใช่ไหม
10: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้าตัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
0: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
5: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
4: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
6: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
8: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่มีว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
9: ว้าว
8: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
10: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
11: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
10: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
11: ที่ไหนนะคะขออีกที
10: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ช็อกข่าวสุดปังกินกับโยเกิร์ตกินกับนมก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
12: Smiley Request
13: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
14: เอาแล้ววันนี้ยังไงล่ะคุณผู้ฟังวันไหนถ้าง่ายนะมันง่ายไปไม่ทายค่ะวันนี้ง่ายไม่เล่นค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ไงเงือบกันแถบเลยนะฮะที่ส่งมานี่ยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะฮะจะเก็บเธออยู่ในใจเสมออย่างงี้คนพิเศษอย่างงี้รักนิรันดร์ให้เธออบอ้วนรักจังเลยไม่มีถูกสักกับเพลงเลยนะฮะงายเงือบกันไปหมดเลยอุ้ยเราเทพเราเสี่ยงพี่เป้อยู่ตรงไหนหมดเนี่ยนะฮะอ่ะมาฟังดีๆฟังเฉลยนะฮะวันนี้ยังไม่มีใครตอบถูกนะฮะนี่คือเพลงที่ให้ทายไว้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะฟังเต็มๆครับ

0: มีคนบอกว่าขออนุญาตชี้หน่อยนะครับพี่เป้คะบางคนก็บอกพี่แอมนี่เองแหวนเป็นไม้ถักอ่ะเออนะฮะบางคนก็บอกว่าพี่คะเพลงเพราะนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ฟังเพลงนี้เลยค่ะบางทีอาจจะแบบว่าไม่ทันบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับแต่ว่าปรบมือให้พี่เป้ดีกว่าพี่เป้เก่งวันนี้พี่เป้เก่งไม่มีใครตอบถูกวันนี้แหวนใบไม้ถักเฉลยมาถึงจะออกกันนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับเห็นไหมยากมากก็ยากมากก็แบบเงิบกันหมดเลยนะครับสลับกันไปเนาะ Smart Social Bank นะฮะ For Alive จากธนาคารออมสินขอบคุณมากครับขอบคุณซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิครินด้วย Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: ไม่มีใครตอบถูกว่างั้นพี่เป้ต้องเลือกเพลงเองแล้วล่ะเลือกเพลงของน้องโฟร์ดก็แล้วกัน ล่าสุดเพิ่งได้เจอมีโอกาสเจอได้แอบถ่ายรูปไปด้วยนะฮะถ่ายรูปคู่กันเป้กับโฟร์ด

อยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะอยู่ด้วยกันนะพรุ่งนี้นะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องเชิญแวบแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามครับแอบไปดูความน่ารักของฟดๆแล้วก็เป๊ะๆได้นะครับแอบลงรูปใน IG ให้แล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: แรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและร
2: ายการมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
6: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: กลับมาติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องการบ้านการเมืองเท่านั้นที่กระทบไปถึงเรื่องการแข่งขันกีฬานะคะโรคระบาดใหญ่ก็ดูจะเป็นที่กังวลอยู่ไม่น้อยแต่มีนักวิชาการด้านสาธารณสุขจาก King's College London นะคะดร. Oliver Johnson ออกมายืนยันให้แฟนบอลสบายใจนะคะว่ามีความเสี่ยงต่ำที่เชื้ออีโบลาจะแพร่ระบาดในฟุตบอลโลกแต่ว่าการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็จำกัดทางด้านการเดินทางอาจจะทำให้ระบบการขนส่งยากลำบากขึ้นคือดร. Oliver นะคะบอกว่าท่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไปดูบอลโลกเขาคิดว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออีโบลานั้นต่ำมากเพราะเชื้อไม่แพร่กระจายในอากาศต้องสัมผัสโดยตรงกับคนที่ป่วยค่อนข้างหนักและโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้ามีคนที่ติดเชื้อก็จะตรวจพบได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าอีโบลาอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆอย่างเช่นคิวในสนามบินและการคัดกรองซึ่งก็จะทำให้ทุกอย่างช้าลงเรียกว่าไปเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็จะทำให้สหรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดการค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
4: Green News
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

แอบเงานะฮะจากพี่หอยนะครับคุณผู้ฟังครับสายแบบนี้ตอนนี้ 11:18 นะฮะก่อนหน้านี้จัดไป2เพลงนะครับจีบก่อนได้ไหมจากเจ้าขุดนะครับนิดนึงพออิงวรันทรแล้วก็โตศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ต่อด้วยแอบเงานะครับจริงเพลงแอบเงาของพี่หอยเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปจำได้ว่าช่วงที่เด็กๆแกเลยนะตอนนั้นเป็นเพลงที่ฮิตมากๆแล้วก็เหมือนเป็นเพลงที่เราก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาต่อเนื่องมากๆฟังทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่เก่าเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าช่วงตอนมัธยมแคงก็มีโอกาสได้ทำดีเจที่สุโขทัยนะฮะแล้วก็จะมีเพลงที่เราเปิดประจำทุกวันเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยขอมากันเยอะมากๆเพลงนึงก็คือแอบเหงาครับอีกหนึ่งเพลงที่มาในตอนนั้นเหมือนกันเนี่ยคือเพลงนี้

track คุณผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องราวของ3หนุ่ม Gen Y นะฮะที่อยากชวนทุกคนมาดูให้ได้ครับโชติงๆแล้วก็ปลื้ม3เพื่อนซี Gen Y ถูกเลย์ออฟพร้อมกันในวัย45เมื่อไม่มีใครรับเข้าทำงานครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจยืมเงินพี่อ้อย เพื่อมาสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาทุกคนจะเห็นโพสต์ของพี่อ้อยที่โพสต์ก่อนหน้านี้เป็นกระแสมากๆนะครับแต่ปัญหาก็คือโลกเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเมื่อคนรุ่นพ่อต้องมาทำงานกับคนรุ่นลูกเมื่อประสบการณ์ต้องสู้กับอัลกอริทึมเมื่อชีวิตบทใหม่เริ่มต้นจากห้องทำงานเล็กๆใต้โต๊ะตัวเดิมพบกับเรื่องราววุ่นๆฮาๆแต่เจ็บจริงจนเจ็บนะฮะในซิทคอมใต้โต๊ะทำงานครับนำแสดงโดยพี่โบธนากรนะครับพี่เผือกพงศธรแล้วก็พี่อาร์ตมารุตครับพร้อมด้วยดีเจพี่อ้อยของเรานี่เองพลิกบทบาทครั้งสำคัญจากนักจัดรายการแล้วก็นักให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหาหัวใจขวัญใจคนไทยนะครับสู่บทบาทเจ้าหนี้คนสำคัญผู้เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งนี้เรื่องราวที่จะมาเติมพลังใจเสียดสีชีวิตออฟฟิศแบบเจ็บจี๊ดให้คุณได้ทั้งหัวเราะแล้วก็มีแรงสู้ต่อในวันพรุ่งนี้และที่สำคัญที่สุดครับสำหรับชาวกรีนเวฟที่อยากจะเสพความฮาแบบจัดเต็มไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีตัดออกรับชมย้อนหลังก็ได้ฮาเต็มพิกัดได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับปักหมุดเอาไว้เลยทุกคืนวันอังคารครับเริ่มอังคาร16มิถุนายนนี้ช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งแต่ถ้าเกิดอยากได้อรรถรสแบบเต็มๆจุกๆเจอกันที่แอปวันดีเวลา4ทุ่มตรงโหลดแอปวันดีรอไว้เลยนะครับแล้วก็มาเติมความรู้สึกดีๆและเสียงหัวเราะไปด้วยกันนะฮะแหมพูดถึงทางตันในช่วงนี้นะครับมันจะมีเพลงไหนเจ็บปวดไปจากเพลงนี้

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Propack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรที

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: วิธี save energy แบบ
6: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: Green News
7: โดย
8: พูดถึงบ้านเรานะคะเวลาที่จะทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยเรามักจะมีแบบเหมือนแบบเลิกเอาชัยหน่อยเนาะมีพิธีไหว้อะไรอย่างเง
9: ี้
8: ยบวงสรวงละครอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนขึ้นเวทีก็จะไหว้พระไหว้ครูนะคะก่อนไปแข่งกีฬาก็มีนะอ่ะอย่างว่าเราก็จะมีอะไรให้พระอาจารย์พรมน้ำมนต์ให้ซะหน่อย
9: อ๋อเหรอ
8: ใช่ปะล่ะ
9: เออ
8: มีนะมี
9: ใช
8: ่บอลโลกก็มี
9: บอลโลกเหรอ
8: บอลโลกนะคะมีรายงานว่าทีมชาติบราซิลก่อนที่จะเดินทางไปลุยบอลโลกเราต้องมีการทำพิธีเอาฤกษ์เอาชัยกันซะหน่อยนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีรายงานที่สนามบินนานาชาติกาเลียวในเมืองริโอเดจาเนโรนะคะขณะที่เครื่องบินโบอิ้งของทีมชาติบราซิลกำลังจะออกเดินทางไปที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐนะคะก็ปรากฏว่ามีรถดับเพลิงของสนามบิน2คันเนี่ยเข้ามาฉีดน้ำแรงดันสูงคือฉีดแบบว่าตัดกันเป็นซุ้มโค้งเลยคุณผู้ฟังเหนือรันเวย์นะคะเพื่อให้เครื่องบินเนี้ยขับผ่านซึ่งเจ้าหน้าที่สนามบินร่วมกับทางสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลจัดพิธีขึ้นนะคะก็บอกว่าเพื่อเป็นการอวยเหมือนกับอวยพรในเชิงสัญลักษณ์ให้ทีมก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะคะซ
9: ึ่
8: งเชื่อกันว่าธรรมเนียมนี้เหมือนกับเป็นการแบบว่าเจิมต้อนรับการเดินทางแล้วก็นำพาเรื่องของโชคลาภมาให
9: ้
8: คือเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นธรรมเนียมของวงการการบินแล้วก็การเดินเรือที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะซึ่งการฉีดน้ำในพิธีแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำในโอกาสพิเศษเท่านั้นนะอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบภารกิจระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปแข่งบอลโลกหรือว่าแบบต้อนรับสายการบินใหม่อะไรเนี้ยนะคะมีด้วยนะเป็นเกียรติแก่กัปตันอะไรเงี้ยในเที่ยวบินสุดท้ายหรือว่าอาจจะเป็นแบบเที่ยวบินประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะก็จะมีแบบว่าการทำพิธีด้วยเหมือนกันเน
9: า
8: ะมูเหมือนกัน
9: ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ว่าบราซิลก็เป็นประเทศที่มีพิธีกรรมเยอะอยู่แล้วนะ
8: ใช่ปะ
9: แต่ก็จะคนละสไตล์กับประเทศไทยก็จะแล้วก็จะมีจุดนึงแหละเพราะว่าในเรื่องของความเชื่อมันก็จะมีความคล้ายๆกัน
8: ใช่ไหมล่ะ
9: บางอย่าง
8: มีหลายประเทศเหมือนกันนะที่บางทีเขาจะมีแบบว่าพิธีในท้องถิ่นของเขาอะสไตล์แบบเนี้ย
9: แต่อย่าว่าอย่างนี้ด้วยนะบางทีแบบนักวิทยาศาสตร์อ
8: ะ
9: รอผลการทดลองวิทยาศาสตร
8: ์
9: ก็ยังไปแบบว่าบนเลยก็มีเหมือนกันคือมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวของเรา
8: คือมันเหมือนกับมันไม่ไปสุดทางวิทยาศาสตร์ซะทีเดียวแล้วก็ไม่ถึงขั้นไปแบบทางพิธีกรรมอะไรซะทีเดียวขนาดนั้นมันก็ครึ่งๆละกันนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟัง14มิถุนายนวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569นะคะ World Blood Donor Day 2026นะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมาชวนสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิด One Drop of Humanity Give Blood Save Life นะคะโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตค่ะ
9: ครับผม
8: ระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพนะคะพร้อมรับเสื้อยืดสุดพิเศษเลยเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณนะคะ World Blood Donor Day 14 June คือวันผู้บริจาคโลหิตโลกในประเทศไทยเราเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในปี2547นะคะสำหรับปีนี้เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผ่านพลังแห่งการ การให้จากการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อส่งต่อลมหายใจแล้วก็โอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: ครับ
8: แล้วก็นอกจากนี้นะองค์การอนามัยโลกเขายังจัดกิจกรรมด้วยนะคะ Drop Your Drop ชวนผู้คนทั่วโลกเลยค่ะร่วมเติมเต็มโลหิตผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ www.elyx.net/who_wbdd26 นะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคุณผู้ฟังจากโพสต์ทาง Facebook Green Wave 1065พร้อมกับแชร์ชวนเพื่อนอีก7คนให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคโลหิตนะคะติด #OneBlood แล้วก็ #WorldBloodDonorDay นะคะแสดงจุดยืนของความเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีแล้วก็พลังแห่งการช่วยชีวิตผู้คนค่ะ
9: ครับผม
8: ยังอยู่กับแคนรอบหน้าเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมา
9: ครับผม

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐสีเขียว
1: ในสีเขียวสีเขียวอยู่น
0: ะเป็นอะไรคะพี่เป้หาสีเขียวทำไม
1: คือช่วงนี้พี่เป้ไลฟ์สดบ่อยๆอ่ะแล้วมันรู้สึกปวดตาจนเวียนหัวเคยได้ยินมาว่าให้มองอะไรสีเขียวๆอย่างเช่นต้นไม้จะทำให้อาการดีขึ้นอันนี้จริงไหมหมออ
0: าการปวดตาจนเวียนหัวเป็นหนึ่งในทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนค่ะเกิดจากการที่เราจ้องจอนานเกินไปจนลืมกระพริบตาทำให้ตาแห้งกล้ามเนื้อล้าการมองสีเขียวก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตาคลายตัวเพราะสีเขียวเป็นสีที่เราไม่ต้องเร่งในการโฟกัสเยอะแต่ทางแก้ที่ยั่งยืนให้พักสายตาเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้คลายตัวจากการที่เราจ้องอะไรใกล้ๆมานานค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทาง

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

คุณผู้ฟังครับคลาสสิกครับวันนี้ฮะเลือกมา2เพลง2สไตล์นะครับ1เพลงจากพี่เบิร์ดครับอีก1เพลง25 Hours นะครับผู้ชายอย่างฉันกับดูโง่ๆจัดไป

0: เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะ11โมงวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มป

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงผ่า

0: Inspiration จากว่านฉายอาสาพาไปหลง
1: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่นี้ในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
2: ขไปเข้าศูนย์กัน
3: 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: เติมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยมัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
9: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
13: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: มารอแล้วค่ะมารอดีเจสุดหล่อแล้วค่ะ
3: ครับ
2: มารอนานแล้วค่ะ
3: เฮ้ยจริงเหรอ
2: คุณผู้ฟังเขาบอก
3: อ๋อโอเคโอเคครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: โอเคนะ
3: โอเคครับ
2: ไม่หมายถึงคุณผู้ฟังโอเคใช่ไหม
3: โอเคครับ
2: อ๋อโอเค
3: ครับผม
2: ดีเจโอเคนะ
3: โอเคครับ
2: ดูโลกแปลก
3: ๆอ๋อเหรอโลกเหรอ
2: เออเหรอ
3: จริงเหรอ
2: ดูแบบ
3: เนาะไม่ๆๆ
2: อ
3: ๋
2: อไม่ครับปกติเนาะ
3: ปกติครับ
2: อืมๆๆตื่นแล้วเนาะ
3: ตื่นแล้วครับ
2: ถ้าพูดต่อไปเรื่อยๆนางนะแต่ยังไม่ตื่น
3: ตื่นแล้วครับ
2: บ่ายโมงแล้วนะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่ออสเตรเลียเขาออกกฎหมายนะคะเรื่องของการแบนเรื่องของโซเชียลมีเดียเพราะว่าเป็นห่วงน้องๆเด็กๆเยาวชนไงเรียกว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจากนั้นก็มีอีกหลายประเทศก็ลุกขึ้นมาดูแลแล้วก็เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดมีรายงานแคนาดาเขาเสนอร่างกฎหมายค่ะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้โซเชียลมีเดียยกเว้นแพลตฟอร์มที่คุณทำตามมาตรฐานความปลอดภัยบางอย่างนะคะคือเป้าหมายของร่างกฎหมายนี้เขาบอกว่าเพื่อทำให้แชทบอท AI เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะด้วยการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านดิจิทัลนะคะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามคุณอาจจะเจอโทษปรับนะ 3% ของรายได้ทั่วโลกคือรัฐบาลแคนาดาเขาบอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็แชทบอท AI เนี่ยนะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจซึ่งไม่ได้สนับสนุนพัฒนาการที่ดีของเด็กแต่มันเหมือนกับกลายเป็นที่มาเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆนะคะสำหรับเยาวชนแคนาดาจำนวนมากซึ่งเขาบอกว่ากฎหมายนี้มันจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้น อยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะมา
3: ไม่ค่อยเท่าไหร่
2: ไม่ค่อย
3: ครับ
2: นานๆ
3: ไม่นานก็อยู่เป็นพักๆแหละ
2: เป็นพักนึงกี่ชั่วโมง
3: อุ้ยไม่ถึง
2: ไม่ถึง
3: ครับผม
2: ไม่ถึง
3: ไม่ถึงไม่ถึง
2: ไม่ถึงเนาะ
3: ใช่
2: เพราะบางคนตั้งแต่เช้าตื่นมาปุ๊บก็
3: เข้านะ
2: โซเชียลโซเชียลเลยถ่ายฟีด
3: คือบางทีมันติดอ่ะมันก็พูดยากเนาะ
2: พูดยาก
3: เนาะยาก
2: คือกับเด็กก็คือยากกับผู้ใหญ่ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะบางทีผู้ใหญ่เองเราก็ยังควบคุมแบบความแบบที่จะเข้าไปดูอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนก
3: ัน ไม่ยิ่งเดี๋ยวนี้คนเสิร์ฟคอนเทนต์กันเยอะอะ
2: เยอะมาก
3: มันถ่ายได้เรื่อยๆอะ
2: เพลิน
3: ใช่ไห
2: ม
3: จบอันนี้ไปอ
2: ันนั้น
3: จบอันนู้นไปอันนี
2: ้ไม่นอน
3: ใช่ปะล่ะ
2: ถึงเวลาตื่นไม่ตื่น
3: เนาะถ้าเกิดถ่ายฟีดเหมือนแบบถ่ายเรื่องงานดูก็น่าจะดีเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวไม่เกี่ยวกันสิ
3: อ๋อไม่เกี่ยวเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งมาเข้าเรื่องงาน
3: อ๋อโอเคโอเค
2: เดี๋ยวมันรู้สึกแบบตายแล้วพอกำลังจะถ่ายปุ๊บเดี๋ยวต้องอึกทำงานแต่มันก็ควรจะทำงานนะเน
3: า
2: ะ
3: ครับผม
2: ช่วงเวลาทำงานถ่ายฟิล์มมันก็มีบ้างแหละพี่ช่วงพักไงพักผ่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับมาทำงานต
3: ่อ
2: นะคะ
3: ครับผม
2: แต่ตอนนี้คืออยู่กับพียู
3: จ้ะ
2: ก็ถ่ายฟีดไปด้วยฟังไปด้วยก็ได
3: ้ได้ครับได้เหรอ
2: ได้สิ
3: อ้าวพี่ถ่ายฟีดพี่ไม่ต้องฟังเสียงเหรออ้
2: าวบางคนเขาก็คือแยกผสมประสาทได้ไง
3: อ
2: ๋
3: อใช่มี
2: มีใช่ไหมล่ะ
3: มีคนอันนี้ผมต้องยอมรับนะว่าเขาเก่งนะจริง
2: ๆ
3: แยกได้สมมุติมี2เสียงเงี้ยฟังออกทั้งคู่เงี้ย
2: โอ้โห 4-5 เสียงก็ฟังได้
3: จริงป่ะ
2: บางคนเก่งขนาดนั้นเลย
3: ยิ่งโต๊ะข้างๆเนี่ยชัดเลยเนาะเวลาคุยอะไรกัน
2: ตรงข้าง
3: มีนะ
2: น
3: ะถ่ายหน้าจออยู่แต่ว่าหูฟังโต๊ะข้างๆคุยกัน
2: อือๆ
3: คนนินทาใครเน
2: า
3: ะ
2: เหมือนเวลาเราอยู่หน้าเงี้ยเราแบบอาจจะเมาส์คุยกันแต่เวลาดีเจเปิดอะไรผิดนี้เราหูพึ่งเลยนะ
3: เออใช่ไหม
2: ใช
3: ่นะครับ
2: เหมือนกันนะ
3: จ้ะ
2: อ่ะอยู่กับพียูดูแลพียูด้วยคุณผู้ฟัง
3: ครับผม
2: ช่วงหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะ
3: จ้า

0: time
1: สวัสดีวันพฤหัสด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้มีอะไรผิดพลาดนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังพอดีผมมากดเมาส์เบิ้ลขออนุญาตนะเราย้อนเวลากลับไปได้ไหมอ๋อไม่ได้สิเนาะนั้นเราขออนุญาตปิดเข้าข่าวเมื่อสักครู่นี้ใหม่แล้วกันคุณผู้ฟังนะ3 2 1ไป
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
1: มันต้องอย่างนี้มันต้องสเต็ปนี้เมื่อกี้ผมกดเมาส์เบิ้ลไป2ทีมันก็เลยข้ามไปเลยนะฮะสวัสดีวันพฤหัสอีกครั้งนะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะจ๊ะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัชเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับช่วงผมนี้นะครับยังไม่มีแจกบัตรเข้าในไลฟ์นะครับส่วนช่วง

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
0: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบ

0: เหมือนกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อ

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกอลมีโอกอลแมลี่มีแบนต้องมีโอกอลอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอลน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอลสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่ The

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ประชาภาพพาไปมู่หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมู่พร้อมกันในคชาภาพพาไปมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
1: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอ
3: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได้
4: สุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับพฤหัสสาหัสกับพีวันนี้นะครับผมเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะฮะเป็นเพลงที่แอบรักเขาเนี่ยแต่เขาไม่ได้รักเรา

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ช่วงคลาสเซ็ตคลับนะครับหยิบ3เพลงนี้มานะครับเป็นเพลงเศร้าเพลงอกหักที่เพราะคุณผู้ฟังฟังแล้วเพราะนะ

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากไทม์ไทยนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เซ็กซี่มากๆอยากรู้ว่าเซ็กซี่ขนาดไหนเนื้อหาเป็นยังไงไปฟังกันดีกว่าครับกับเพลง One Thing จากไทม์ไทยครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
3: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
10: ประชิด

0: ชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
4: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fan Page
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: การแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะคะก็มีเรื่องหนึ่งที่ดูจะเป็นปัญหาที่น่ากังวลแล้วก็ถูกพูดถึงมาเป็นระยะนะคะนั่นก็คืออากาศมันร้อน นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศเนี่ยถึงกับต้องเตือนกันเลยนะคะว่าเจ้าภาพมันจะต้องเตรียมมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยจากความร้อนให้ดีๆนะคะคือจากการวิเคราะห์ขององค์กรจำลองสภาพอากาศโลกเขาก็เตือนแหละบอกว่าประมาณ1ใน4ของการแข่งขันทั้งหมดอาจจัดขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่มันเกินกว่าขีดจำกัดความปลอดภัยที่แนะนำนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเสียงเรียกร้องนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ในหลายๆเมืองของเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกก็ลงทุนเรื่องของอย่างสถานีบริการน้ำดื่มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผ้าเย็นไหมล่ะเครื่องดื่มเย็นๆต้องมาผ้าเย็นต้องเข้
8: า
7: เครื่องปรับอากาศปรับตารางการวอร์มร่างกายเพื่อสถานที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบร่มเงาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องของการตรวจสุขภาพที่เข้มงวดมากขึ้นระหว่างการแข่งขันในสภาพอากาศที่มันร้อนจัดรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพียงพอด้วยหรือเปล่าเออนะคะก็เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนนะเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาที่มันมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดนะคะอย่างตอนการแข่งขันฟุตบอลที่กาตาร์ในปี2022ก็ต้องเลื่อนคือเลื่อนจากหน้าร้อนไปเป็นหน้าหนาวแทนนะเพราะว่ามันอันตรายจากสภาพอากาศจากอุณหภูมิที่มันสูงเกินไปนะคะเพราะมันก็จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพแล้วก็สุขภาพของนักกีฬาแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นด้วย
8: ครับ
7: อืม
8: ใช่จริง
7: อย่างบ้านเราอะอย่างเงี้ยร้อนเราอยู่กับสภาพอากาศร้อนเนาะเรียกว่าอืม
8: แล้ว
7: อย่างช่วงนี้หน้าฝนก็ตกแป๊บนึงแล้วแต่ก็ร้อน
8: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็มีผลต่อนักกีฬาจริงๆนะ
7: ใช่
8: คือสมมติความสามารถเขา100อ่ะพอมันเจอสภาพอากาศแบบเนี้ย
7: เออประสิทธิภาพมันก็
8: ตกเลยนะ
7: ลดลง
8: เออเน
7: า
8: ะ
7: ค่ะเหมือนเวลาเราไปแบบเล่นกีฬาอยู่แบบว่ากลางแจ้งที่มันร้อนๆอากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นลมนะ
8: ใช่
7: อ
8: ันตรายครับ
7: หมายถึงอากาศ
8: อากาศพี่หมายถึงอะไรอ่ะ
7: อากาศนั่นแหละ
8: อากาศไง
7: เอออันตรายอันตราย
8: อันตราย
7: นะคะ
8: ครับ
7: อยู่กันต่อพี่ยูทุกฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ
8: ไปเบิร์นแล้วนะรอบนี้นะชั่วโมงที่แล้วผมกดเบิร์นไง
7: ลองดู
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ PU
8: มาคุณผู้ฟังรู้กันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพีอยู่นะครับชั่วโมงนี้เอาจริงแล้วนะฮะใครที่ถูกทิ้งมา พลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนถูกทิ้ง

ฟังส่งมาบอกว่ามีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งนะฮะแม่ค้าเขาเปิดกรีนเวฟนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าไม่อยากลุกไปไหนเลยค่ะเพลงพร้อมมากๆเลยอ่ะนั่งได้ยาวๆเลยนะครับ

มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคุณนัชชาบอกว่าตายตายตายตายจะลงไปรับลูกไม่ได้ลงสักทีจบเพลงหนึ่งว่าจะลงพอเพลงใหม่ขึ้นมาถูกใจอีกอยู่ต่อไม่ลง แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมไม่เคยได้เปิดเลยนะครับมีคุณผู้ฟังท่านเนื้อขอเพลงนี้มานะครับชื่อเพลงว่าความรู้สึกของคนหมดใจ

พลงนี้โดนเนาะไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับความรู้สึกของคนหมดใจนะครับจากวงชีสนะฮะบางทีคนเราจะเลิกกันนะฮะก็มีเหตุผล108นะอาจจะมี100เหตุผลมาบอกเลิกเราก็ได้เนาะ

ลื่อนไปเจอเพลงนี้พอดีเลยอ่ะโอ้โหน่าจะเหมาะมากๆกับคนที่ทิ้งเราไปนะครับท่อนฮุกของเพลงต่อไปนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ทิ้งเราไปนะครับท่อนฮุกเพลงนี้ใครลองได้ช่วยกันนะฮะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความนะฮะที่ขอส่งมาขอเพลงกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย2เพลงนะจ๊ะคุณผู้ฟังที่ขอเข้ามารอลุ้นแล้วกันว่าจะมีเพลงของคุณเนี่ยอยู่ใน2เพลงนี้หรือเปล่านะครับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ

0: ลืมไปลืมไปยังไปไม่ได้คุณผู้ฟังยังไปไม่ได้ยังมีหนึ่งสิ่งที่ผมลืมบอกไปนะจ๊ะคุณผู้ฟังใครที่มีเอทามพอยต์เยอะๆนะฮะแล้วไม่รู้จะไปแลกอะไรนะฮะนี่เลยอันนี้เหมาะมากนะครับข่าวดีสำหรับคนที่มีเอทามพอยต์นะครับเอทามฟังฟินนะฮะเอทามฟังฟินเนี่ยชวนคุณดูละครเวทีฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะฮะให้คุณเนี่ยได้แลกพอยต์นะครับไปดูละครเวทีชื่อเรื่องว่า Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนะฮะเป็นละครเวทีพูดนะครับจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจัดเต็มความยิ่งใหญ่นะฮะทั้งโปรดักชั่นสุดอลังการเลยครับฉากแสงสีเสียงพร้อมการปะทะฝีมือของเหล่านักแสดงคุณภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะฮะนำโดยพี่บอยปกรณ์ครับนุ่นศิลพันธ์นะฮะยูโรยศวัตรต้นข้าวชยุทธเอมภูมิพัฒน์และก็เพิร์ธวีรินสลานะฮะเขาเนี่ยจะเปิดรอบการแสดงวันที่15มิถุนายนนี้นะฮะจนถึง5กรกฎาคมนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะฮะโดยบัตรเนี่ยราคาเริ่มต้นที่600บาทนะครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับแต่ว่ามีแต่นะแต่ใครที่มี 20,000 เอทามพอยต์อยู่ในมือเนี่ยเตรียมตัวกดรีดีมพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้นะฮะตั้งแต่เวลา10โมงตรงเป็นต้นไปนะครับเพื่อรับบัตรไปชมละครเวทีกันนะฮะรอบวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับโดยบัตรที่คุณได้ไปเนี่ยจะเป็นบัตรที่นั่งราคา 2,300 บาทนะจ๊ะและ1รางวัลเนี่ยคุณจะได้ไป2ที่นั่งเลยนะฮะมูลค่า 4,600 บาทโอ้โหสุดยอดไหมล่ะนะฮะเราจะแจกทั้งหมด25รางวัลนะจ๊ะใครสนใจเนี่ยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Green Wave 1065นะครับแล้วก็ Facebook A Time แล้วก็แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้ Miyoko สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หมอเพื่อนครับเวลาทำงานหน้ากล้องเนี่ยแขนต้องมองทั้งกล้องมองทั้งมอนิเตอร์สลับไปมาเร็วมากบางทีเนี่ยภาพมันจะเบลอๆวูบๆเหมือนปรับโฟกัสไม่ทันเลยครับหมอเพื่อน
4: นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรามองสลับไกลหรือว่าใกล้บ่อยๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเร็วๆสายตาเราปรับโฟกัสไม่ทันค่ะก็จะทำให้เกิดภาพเบลอชั่วขณะหรือว่ารู้สึกมึนๆได้
5: แล้วแบบนี้แขนต้องทำยังไงดีอะหมอเพื่อน
4: แนะนำว่าให้เว้นจังหวะสายตาเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนโฟกัสค่ะเช่นพยายามหาจุดวางตาแล้วมองค้างไว้สัก 1-2 วิเพื่อให้กล้ามเนื้อตาเซตตัวควบคู่ไปกับการจัดตำแหน่งของจอให้ไม่ต้องสลับบ่อยจนเกินไปค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เร่งรีบตอนนี
4: ้แก้วสอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่น

0: โกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกหัวเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-5000

0: กได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วติดตามด้วยกันค่ะมีรายงานนะคะจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่อาคารหวังฟุกคอร์ดในเขตไต่โปฮ่องกงเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตถึง168รายโดยเพลิงลุกไหม้อาคารสูง7หลังขณะที่มีการปรับปรุงนานเกือบ2วันเลยนะคะซึ่งทางการได้ระบุสาเหตุในตอนนั้นบอกว่าเกิดจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปรับปรุงอาคารไม่ได้มาตรฐานโดยล่าสุดนี้นะคะทางการฮ่องกงก็ได้สั่งฟ้องบุคคล7คนและบริษัทอีก2แห่งคือบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับเหมาหลักที่รับผิดชอบโครงการนี้ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คณะกรรมการอิสระเพื่อการต่อต้านการทุจริตได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดรวม25ข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เรื่องของการเลี่ยงภาษีด้วยค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

บางทีความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันก็ดูมีความสงสัยเนาะแต่ไม่รู้สิสงสัยก็ใช่แล้วอะถ้าเกิดเป็นคนที่รักกันแล้วดูแลกันนะคะทำไมต้องมานั่งสงสัยนะว่านี่คนรักหรือแค่คนรู้จักนะเออนะอีกหนึ่งเพลงที่คุณเลือกเอาไว้นะคะเจอกันบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งค่ะวันนี้พฤหัสแล้วไหนดูซิชีวิตเจออะไรสาหัสมาหรือเปล่าคะมาเลือกเพลงเพราะด้วยกันนะคะส่งมาได้ในแอปเอทามฟังฟินนะคะนี่ขนาดว่าเพิ่งมานั่งนะข้อความในการทักทายกันหลายข้อความเลยค่ะ Green Wave อบอุ่นเสมอ

0: ข้าไปดู MV ยังคะน้องส้มมารีเล่นเองด้วยอะแล้วก็พระเอก MV คือโอ้โหมาริโอมอลเลอร์ค่ะแล้วก็ตอนที่น้องนั่งอยู่หลังไมค์พี่รู้ป่ะหนูนะกลัวมากเลยอะเพราะว่าแบบโอ้โหถ้าหนูมีแฟนเป็นมาริโอมอลเลอร์นะหนูจะต้องเครียดมากแน่เลยอะเนี่ยขนาดนั่งด้วยกันนะหนูยังรู้สึกถึงความไม่เหมาะสมบอกเฮ้ยหนูไม่นะใน MV อะก็ดูเป็นคนที่คู่กันออกจะตายไปนะคะแล้วก็เหมือนกับเนื้อเพลงเลยอะเวลาคนคนหนึ่งมาบอกเลิกและทำเหมือนเศร้ามากจริงๆแล้วคนที่ดีใจที่สุดอาจเป็นเธอก็ได้นะนี่คือหนังทุนต่ำส้มมารีค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fortวิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โกลแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: คนไทยเป็นอะไรกับแฟนเก่ามาอีกแล้วก็มันเคยเป็นคนที่เคยรักไงสองเพลงต่อเนื่องนะคะไร้น้ำหนักจากพลพลค่ะและนี่คือสบายดีงานจากสิงโตนำโชคด้วยมีคนอยากฟังเพลงหม้อหุงข้าวด้วยเอายังไงดีอ่ะหลังเบรกเดี๋ยวพี่ให้เปิดปิดท้ายชั่วโมงนี
1: ้ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโงสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบและการะได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบและการะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กการะ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่าก

0: Holland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิกครับ

0: รัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อม
3: Legalize อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
4: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green News
3: โดย
4: ก็มีเผลอจุกจิกบ้าง
5: เนี่ยมันทำให้เราต้องมานั่งสำรวจตัวเองนะว่า
4: ใช่ค่ะ
5: เผลอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง
4: ก็เยอะอยู
5: ่แต่ว่ามีหลายๆคนที่ส่งเรื่องราวเข้ามาก่อนในครับ Friday Fanpage นะเวลาที่คลิกเข้าไปอ่าน
4: อ
5: ่ะคือบางคนเขาก็เข้าใจว่าทำไมจุกจิกอ
4: ่
5: ะถึงขั้นต้องโทรกลับไปอ
4: ่ะ
5: คืออยากให้น้องมาเล่าเองเนาะเพราะทำไมถึงบอกว่าต้องจุกจิกคือก็เธอทำเรื่องไม่น่าไว้ใจมาก่อน
4: อ
5: ่ะแล้วเสร็จปั๊บอ่ะมันจะให้เราแบบสบายตัวสบายใจไม่ถามอะไรก็เป็นไปไม่ได้ไ
4: งถ้าไม่งั้นมันค้างคาใจ
5: ใช่แค่อย่างเดียวค่ะตอนถามเขาก็ต้องมีลิมิตไม่ใช่ว่าถามแล้วจี้จี้จี้จี้จี้อย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกแน่เยอะไปละ
4: มันโดนจิก
5: ชวนฟังพรุ่งนี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะ
4: ติดตามกันเนาะ
5: ค่ะ
4: นะคะติดตามกันเรื่องนี้ด้วยนะคะคาดการณ์กันว่าศึกบอลโลกปีนี้ตลาดการพนันเนี่ยจะสะพัดมากที่สุดในโลก
5: ทุกคนก็รู้ใช่ไหมล่ะ
4: เธอมีบ้านก็หมดมีรถก็หมดนะจ๊ะ
5: ระวังค่ะ
4: หมดตัวนะจ๊ะ
5: อย่าฝากเอาทรัพย์สินของเราไปไว้ที่ฝีเท้าของใคร
4: เออนะคะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026บอกจะเป็นมหกรรมกีฬาที่มีมูลค่าการพนันครั้งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคาดว่ามูลค่าการเดิมพันทั่วโลกนี่โอ้โหจะพุ่งมากเลยโดยบริษัทบริการทางการเงิน Macquarie นะคะคาดการณ์ว่าจะมีการวางเดิมพันต่อแมตช์นะคะประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเม็ดเงินการพนันที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากเรื่องของการขยายจำนวนทีมด้วยนะคะก็จาก32เป็น48ทีมใช่มั้ยคะส่งผลให้มีแมตช์มากกว่า100นัดตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ถ้าเทียบกับ64นัดที่เล่นในกาตาร์เมื่อปี2022นะคะขณะเดียวกันเวลาในตอนที่แข่งนะคะทั้งในประเทศเจ้าภาพ3ประเทศจะทำให้จำนวนคนดูทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งมันก็กระตุ้นความต้องการเล่นพนันในกลุ่มนักพนันทั้งในยุโรปลาตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกา
5: ค่ะ
4: นะคะทางด้าน Stop Predatory Gambling นะคะองค์กรต่อต้านการพนันเขาก็ออกมาเตือนเขาบอกว่าผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายชีวิตคุณเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ จากปัญหาหนี้สินแล้วก็ปัญหาทางการเงินที่เกิดจากการพนันในช่วงบอลโลก
5: ค่ะ
4: ค่ะ
5: เตะเข้าไปลูกนึงทำลายเศรษฐกิจของทั้งบ้านนะระวัง
4: เตะ
5: จริงๆนะ
4: มันไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะมันทั้งครอบครัวนะคะ
5: ค่ะแล้วเราแบบผมนะมีหน้าถึงแบบทุกคนก็ดีใจกันใหญ่แล้วคราวนี้แมชเยอ
4: ะ
5: แล้วพอแมชเยอะปั๊บนึงระยะเวลาของวันก็เยอะ
4: ใช่ค่ะ
5: บางคนนี่ไม่ต้องทำมาหากินเลยค่ะนั่งลุ้นบอลอยู่อย่างเดียว
4: เธอช่วยทำมาหากินก่อน
5: คือถ้าเป็นในต่างประเทศในบางประเทศมันถูกกฎหมายไงคะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมคะแต่บ้านเราไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
4: ค่ะ
5: แต่ดูเป็นการไม่ถูกกฎหมายแบบที่ใครๆก็รู้กันไปหมดว่ามีอ่ะ
4: ตรงไหนอะคะ
5: เธอหัวเราะแรงเธอหัวเราะแรงเดี๋ยวกสทช.เรียกเธอ
4: แรงมากเลยเรียกตรงแรงตรงเรียกนั่นแหละค่ะ
5: นะคะก็ยังไงก็ตามทีค่ะกีฬาและฝีเท้าดูกันเพื่อความบันเทิงได้ไหมอะ
4: ยากจังเลยอะพี่อ้อย
5: คืออยากให้ดูกันแบบที่กระเป๋าสตางค์ตังยังอยู่ครบอะค่ะ
4: ยากอีกอะพี่อ้อย
5: อาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาบ้างนิดหน่อยอะ
4: เอออ
5: ย่าไปถึงการแบบก็พนันอะ
4: หมดเนื้อหมดตัวเลยเนาะ
5: น้องไม่เอาอะ
4: ค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ PI
3: อ่านจากข้อความของคุณนะคะเริ่มรายงานกันละพี่คาฟ้ามาแล้วค่ะพี่คาฟ้ามันมืดมากเลยค่ะตอนนี้ในหลายๆที่ค่ะเตรียมตัวในการที่จะรับมือกับฝนและดูจากเมฆแล้วเนี่ยน่าจะหนักทีเดียวเชียวนะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะมองฟ้าแล้วคิดถึงเพลงอะไรคะเยอะมากเพลงเกี่ยวกับฟ้าเนี่ย

นี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะมองฟ้าแล้วคิดถึงเพลงอะไรนะคะจริงๆชอบเพลงนี้มากเลยอะขอบฟ้าไม่มีจริงคือบางคนอะชอบคิดว่าชีวิตจะดีแน่ๆเลยถ้าฉันได้แตะขอบฟ้าไม่รู้สิปลายทางสำคัญไหมก็สำคัญแต่ระหว่างทางก็ต้องหาความสนุกในการตะกายขอบฟ้าเหมือนกันนะคะ

4คอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ4คอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: บางคนเพิ่งเข้ามาฟังค่ะแล้วก็พยายามเดาว่าโอ๊ยเพลย์ลิสต์คืออะไรเดาไม่ยากเลยพอดีวันนี้มีข้อความหลายๆข้อความที่ส่งมาว่าฟ้ามืดแล้วฟ้ามืดแล้วพี่อ้อยเลยตั้งใจให้เพลย์ลิสต์วันนี้เป็นเพลงที่ถามคุณว่าเวลามองฟ้าแล้วคิดถึงเพลงอะไรเนี่ยเลือกกันมาเต็มๆชั่วโมงเลยนะคะบางคนชอบมากเลยบอกขอชื่อเพลย์ลิสต์หน่อยได้ไหมคะคือหมายถึงแต่ละเพลงอะหรอได้สิคะเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาพี่อ้อยเล่นให้เพลงแรกเลยค่ะขอบฟ้าไม่มีจริงงานจากพี่แอมนะคะแล้วก็ยังมีฟ้าคงสะใจพี่บิลลี่ด้วยมีท้องฟ้าจากเปเปอร์ฟ้ายังฟ้าอยู่สมัยบัฟฟาโลด้วยนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่คุณอยากฟังอ๋อก่อนหน้านี้ขอบฟ้าจากพี่เจียววัฒนา

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: Inspiration จากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
1: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่นี้ในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ โดย ไอเฮิร์บ ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: ฝนนะคะ
3: ฝนมาแล้วค่ะ
4: หนักมากด้วย
3: แถวอโศกนะคุณผู้ฟัง
4: นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแถวไหนโดนหนักๆไปแล้วอันนี้เขาบอกว่าแถวดุสิตมืดมาแล้วมืดมาแล้วแต่วันนี้ถ้าท่านจะดูจากการพยากรณ์จะตกแทบทุกพื้นที
3: ่นั่นน่ะสิ
4: แล้วตอนพี่กลับบ้านนะเมื่อวานกลับตอนทุ่มนึงรถติดหนักมาก
3: หนักมากจริงเมื่อวานนี
4: ้เพราะทุกคนยังไม่ลงไปสู้ฝนไงคะ
3: ตอนเช้าก็หนักตอนค่ำก็หนัก
4: แล้วก็เลยบอกว่าอ่ะเราจะได้ไปพร้อมกันแน่นเชียวค่ะธนบุรีฝนตกหนักค่ะนะระมัดระวังในการเดินทางนะคะ
3: นะคะอ่ะหลายพื้นที่อ่ะนะคะฝนถล่มแล้วเนาะติดตามกันนะคู่ไหนจะจุกจิกแล้วจบหรือไม่จบไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าคู่นี้เขามากับมดนะคะ
4: ทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้น
3: หวานมดขึ้นเจียวคู่ของศิลปินสาวชื่อดังชาวอเมริกันเคที่เพอร์รี่นะคะเปิดตัวเรื่องราวความสัมพันธ์กับจัสตินทรูโดอดีตนายกรัฐมนตรีของแคนาดาอย่างเป็นทางการครั้งแรกบนพรมแดงนะคะในงานเปิดตัวภาพยนตร์คอนเสิร์ตเคที่เพอร์รี่The Lifetime Tour ที่นิวยอร์กนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาคือนอกจากจะปรากฏตัวร่วมกันต่อหน้าสื่อมวลชนครั้งแรกแล้วนะคะเคที่เพอร์รี่ยังเปิดใจถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะโดยเรียกอดีตนายกของแคนาดาว่ารักแท้ของชีวิต
4: นี่
3: เธอบอกว่าการได้พบกับเขาเนี่ยทำให้ชีวิตของเธอมั่นคงแล้วก็สมดุลมากขึ้นคือเธอบอกว่าก่อนหน้านี้นะเธอเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบอิสระมากนะคะคือเปรียบตัวเองเหมือนกับว่าวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสูงแต่ว่าการมีใครสักคนคอยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำให้รู้สึกเติมเต็มแล้วก็สมบูรณ์มากกว่าเดิมนะคะเธอยังได้เล่าย้อนถึงปี2025นะคะซึ่งเป็นช่วงที่จบความสัมพันธ์กับอดีตคู่มั่นนักแสดงออร์แลนโดบลู
4: ม
3: นะคะโดยยอมรับว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเลยนะคะแต่ว่าก็ก้าวผ่านมาได้ด้วยกำลังใจทั้งจากลูกสาวแฟนเพลงแล้วก็ความมุ่งมั่นของตัวเองด้วยนะคะตอนที่เธอเข้าสู่วัย40ปีเนี่ยเธอได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านบวกและลบให้กลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์นะคะเธอมองว่าความเศร้าความสูญเสียและความเจ็บปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแหละในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: คือจริงเชื่อเธอตอนที่กำลังอ่อนแอมากๆอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นไม่มีใครเชื่อหรอก
3: ไม่มีใครเชื่อ
4: พอคิดว่าม
3: ันจะดีขึ้นได้ยังไงอ่ะพี่อ้อยมันดูมันไม่เห็นหนทางเลย
4: เห็นไหมคะแล้ววันนี้ค่ะ
3: ค่ะ
4: เธอพูดว่าเอาล่ะฉันก็เหมือนกับว่าวฉันจะรักแท้ของชีวิตแล้ว
3: ใช่
4: ยินดีด้วยนะคะผมว่าใครก็ตามทีที่กำลังผ่านช่วงยากที่สุดในชีวิตและเราไม่มีวันเชื่อว่ามันจะดีขึ้น
3: ค่ะ
4: รอดูกันค่ะ
3: ค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: ฝนตกนี่ต้องบอกว่าเต็มทุกพื้นที่เลยนะคะจากข้อความที่ส่งมานะบอกว่าฝนตกหนักมากๆค่ะพี่อ้อยคะกลบเสียงวิทยุหมดเลยนี่พี่พยายามตะโกนอยู่นะเพื่อจะได้เอาชนะเสียงฝนบ้างนะคะอะไรก็ตามไม่สำคัญเท่าความปลอดภัยนะยังไงก็ตามเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะยิ่งฝนแบบนี้ทัศนวิสัยจะแย่ลง
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรสบาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับคนที่โทรสะดวกปลอดภัยอยู่ที่ออฟฟิศอยู่หรือว่ารถติดหนักมากหรือมีอุปกรณ์ในการช่วยโทรนะคะแจกบัตรเข้ามาในไลฟ์2ใบค่ะ1สิงหาคมใครอยากดูโบกี้ไลออนและว่านวันวานนะคะกดโทรศัพท์นะเอาแบบที่ปลอดภัยก่อนนะคะถ้าเกิดว่ากำลังสู้ฝนอยู่บนทางด่วนอันนี้เดี๋ยวรอรอบหน้านะคะเพราะยังแจกอยู่หลายวันนะ02-665-8377แค่โทรติดรับบัตรไป2ใบค่ะ

0: สุดยอดอ่ะแก้ววิชญานีค่ะ cover เพลงของใครจะสามารถทำเพลงนั้นให้เป็นเวอร์ชันของตัวเองได้แบบอย่างดีมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศจากคำว่าในไลฟ์เช่นเดียวกันนะอ่ะโทรกันมาเยอะมากเลยค่ะแต่บางคนยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะ atime.live/greenwave นะคะแต่ตอนนี้คนที่ทำตามกติกาเป๊ะๆอยู่แล้วสวัสดีคุณแนท
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะลงทะเบียนเรียบร้อยเนาะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: นะคะแนทจะได้ไปดูค่ะเขาในไลฟ์ล่าสุดเลยนะคะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆอยากให้เขาสองคนร้องเพลงอะไรร่วมกันดี
1: อยากให้ร้องเพลง I'm okay not okay ค่ะ
0: I'm okay not okay แสดงว่าเป็นเพลงในหัวใจแนทสิ
1: ค่ะ
0: เนาะอาจได้เดี๋ยวพี่อ้อยเสนอให้นะคะชวนใครไปดูด้วย
1: พี่ที่ทำงานค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแล้วตกลงใครเป็นคนชอบคะแนทชอบ
1: เองค่ะ
0: แนทชอบเองอ้าวได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนั้นเราเจอกันหน้าอบัตไป2ใบนะคะ
1: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
0: โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์เจอกันทักกันนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เอามาเล่นให้ฟังชั่วโมงนี้แล้วกันนะคะพอดีเห็นข้อความมาบอกว่าเมื่อตอนที่พี่อ้อยเลือกเพลย์ลิสต์ตอนช่วง4โมงถึง5โมงเนี่ยเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับฟ้าหนูอยู่บนมอเตอร์ไซค์และสู้ฝนอยู่ค่ะอยากฟังเพลงนี้ค่ะก็เลยเลือกไม่ทันมาเลือกตอนนี้ได้ไหมได้สิคะไหนชั่วโมงนี้ฟ้าหม่นพอดีแต่เพลงนี้ชื่อฟ้ากลางนะ

มีคนตั้งคำถามพี่อาคาฟ้ากลางแปลว่าอะไรก็ตามที่เพลงบอกอะค่ะเวลาที่เราอยากกอดใครสักคนหนึ่งเราจะทำแขนกลางออกใช่ไหมคะเวลาที่ถามเด็กๆรักเธอแค่ไหนรักพ่อแค่ไหนรักแม่แค่ไหนเขาก็จะทำแบบเหมือนกับเป็นท่าฟ้ากลางก็คือก็รักเท่าฟ้าไงอันนี้บอกว่าพี่อ้อยดีใจไหมฝนหยุดแล้วเฉยๆค่ะได้หมด

0: ีคนนั่งนับอยู่โอ้โหพี่อ้อยวันนี้คะเสร็จคลับ3เพลงเลยหรือใช่ค่ะแล้วแต่เวลาและบังเอิญว่าเป็น3เพลงที่แบบกีตาร์มันเพราะมากอะตั้งแต่ฟ้ากลางนะคะเจ้าสาวที่กลัวฝนมาถึงสุขใจค่ะงานจากพี่โต๊ะวสันต์โชติกุล Smiley
1: Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
0: สมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life ค่ะจากธนาคารออมสินนะคะสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินเรามาฟังงานจากฟรีแฮนด์กัน

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: นี่หลายคนถูกใจนะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะชื่อเพลงนี้จากฟรีแฮนด์นะคะเป็นสมัยลิลิเควสนะตอนนี้ค่ะเขามีการฉลอง113ปีมีการเพิ่มเงินรางวัล นะคะเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลักออมสินพิเศษมีทั้งแบบ1ปีและ2ปีด้วยเศรษฐีเงินล้านอาจจะเป็นคุณนะคะลุ้นกันต่อยังไม่จบธนาคารออมสินเดินหน้าฉลอง113ปีต่อนะคะแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทหลังจับรางวัลครั้งที่1ไปแล้วคราวนี้แจกรางวัลมูลค่ารวมทั้งหมด13ล้านนะคะและนี่คือโอกาสของคนรักการออมที่จะช่วยคุณให้คุณเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจและก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่ด้วยซื้อเพิ่มลุ้นต่ออีก2ครั้งค่ะกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวครั้งที่2จะออกวันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้าน30รางวัลเลยนะและครั้งที่3ค่ะวันที่16กรกฎาคม69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านทั้งหมด7รางวัลรวมเป็นรางวัลพิเศษ100ล้านบาทนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลักออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมทั้งสลักออมสินพิเศษแบบ1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะคะก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่อันนี้เน้นเลยค่ะเงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือถ้าคุณมีแอปพลิเคชันไมโมอยู่แล้วซื้อในนั้นได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย0%น้ำตาลทราย0%อร่อยเกินต้าน

0: ตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิกครับ

0: เริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสภาพยุโรปเขาเปิดข้อมูลค่ะบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเจอกับเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิตินะคะหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอย่างอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ค่ะโดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้เนี่ยพุ่งสูง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับ2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567ค่ะเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงยังเจอกันค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

างทีโลกก็เป็นแบบนี้นะคะนะเรารักเขามากแทบตายเขาก็รักอีกคนหนึ่งมากขนาดนั้นเช่นเดียวกันแค่ได้หันมาเจอกันแล้วรักกันก็จบแล้วแต่นั่นแหละค่ะความรักไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในงานพี่อ้อยจะเล่นเพลงเศร้าให้ใครฟังล่ะถ้ามันลงตัวขนาด

ให้ได้ฟังเพลงเพราะกันยาวๆเลยก่อนถึงบ้านนะคะคุณช่วยเลือกได้นะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรก่อนถึงบ้านนะคะส่งมาในแอปเอทามฟังฟินพร้อมกับเบอร์โทรกลับด้วยไม่ใช่แค่ได้ฟังเพลงได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยเปิดให้ซ้อมร้องเพลงก่อนจะไปดูคอนเสิร์ตศุกร์เสาร์หน้านะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
2: โดย Diesel ดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ันมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: คิดว่างูสวัสดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ขายความรักมือสอง

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: นะสิทธิ์เติมน้ำมันนะคะต้องขอบคุณค่ะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะคะฟิตกับทิปค่ะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยคุณอยากฟังพี่เต๋อค่ะเจ้าสาวที่กลัวฝนเล่นไปเมื่อตอนคาสเซ็ตครับ

0: ดีใจจังเวลาที่มีแอป A Time ฟังฟินนะคะเราจะได้ฟินกับเพลงเพราะนะคะทั่วไทยและทั่วโลกเลยค่ะวันนี้มีทักทายจากเยอรมันจากอังกฤษอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศดีใจเสมอที่ได้เปิดฟังและได้ยินเสียงพี่อยากขอเพลงสร้างกำลังใจหน่อยครับผมกำลังท้อกับการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศมากๆเลยเข้าใจค่ะเนาะแล้วไกลบ้านด้วยไม่เป็นไรค่ะคิดถึงบ้านเมื่อไหร่เปิดกรีนเวฟนะคะเดี๋ยวพี่จะปิดท้ายด้วยเพลงกอดในใจส่งกอดข้ามฟ้าไปหาเลยนะ
1: งูสวัสดิ์ป้องกันได้ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีน่ากลัวแบบนี้ไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นเชื้องูสวัสดิ์ใครเคยเป็นอีสุกอีใสฟังทางนี้คุณเสี่ยงต่อการเป็นงูสวัสดิ์โดยไม่รู้ตัวเพราะเชื้องูสวัสดิ์ก็เป็นเชื้อตัวเดียวกันกับอีสุกอีใสที่หลบอยู่ในเส้นประสาทถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะแสดงอาการเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นเรียงตามแนวเส้นประสาทยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งเสี่ยงเป็นงูสวัสดมากขึ้นโดยคนไทยวัย 50 plus มากกว่า 90% มีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดอยู่ในตัว 50 plus อย่ารองูสวัสดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: มากกว่า 90% ของคนวัย 50 plus นะคะจะมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเป็นไวรัสประเภทหนึ่งนะคะ50บวกหรือว่า50 plus อย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอค่ะเป็นภัยเงียบอันตรายของวัย50 plus นะคะและถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วโรคงูสวัสดมันเหมือนกับมันยังฝังอาการปวดตามแนวเส้นประสาทอะค่ะคุณแม่พี่อ้อยเป็นถึงวันนี้นะผ่านจากการมีผื่นเนี่ยไปประมาณ10กว่าปีแล้วอะเวลาจะนอนยังต้องใช้แบบเจลเย็นแปะเลยค่ะเพราะมันปวดแสบปวดร้อนมากๆบอกแล้วปวดเป็นเดือนปวดเป็นปีและงูสวัสดป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนนะคะหรือแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ www.stopshinglesthailand.com นะคะ
1: Drive you home. โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
0: วันนี้นอกเหนือจากการขอเพลงแล้วนะคะหลายๆข้อความที่ส่งมาบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูซิทคอมนะคะพี่อ้อยโอ้โหเป็นงานที่ยากมากอะปีนี้พี่อ้อยเจออะไรยากๆเต็มไปหมดเลยอะคือบอกพี่อ้อยเล่นอะไรไม่เป็นเลยนะคะแต่ว่าทีมซิทคอมของใต้โต๊ะทำงานบอกพี่อ้อยเล่นเป็นพี่อ้อยจริงๆก็ไม่ได้เป็นพี่อ้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าในนั้นจะเป็นเศรษฐีนีที่มีคำคมค่ะแค่เศรษฐีนีก็ไม่ใช่แล้วนะคะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะก็ฝากติดตามค่ะเพราะจริงๆแล้วพล็อตสนุกนะนอกเหนือจากความสนุกเพราะว่าโบเผือกอาร์ตเนี่ยเขาเล่นเก่งกันอยู่แล้วและมันเป็นพล็อตของคนอายุ40แล้วถูกพนักงานต้องบอกว่าถูกเลิกจ้างหลังจากนั้นเขาจะสู้ชีวิตกันต่อไปยังไงติดตามดูได้นะคะเดี๋ยวจะออนแอร์ตอนแรกเลยคือวันที่16วันอังคารตอน 3:30 ติดตามที่ช่องวันนี้ล่ะเนาะคุณชื่อเปียกเหรอคะสวัสดีคุณเปียก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะคุณเปียกโทรมาในวันที่ฝนฉ่ำจริงๆด้วยอ่ะ
2: ดีใจมากเลยค่ะได้คุยกับพี่อ้อยจริงๆจ้ะดีใจ
0: ยินดีมากๆเลยเปียกโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ยอยู่แถวไหนอยู่โซนไหน
2: ตอนนี้อยู่ตรงถนนรัตนาธิเบศรค่ะยังไม่ถึงบ้าน
0: รถติดมากไหม
2: ก็นิดนึงค่ะแฟนขับรถจ้ะ
0: อุ้ยอันนี้แจ้งหรืออวด
2: ดีใจค่ะพี่อ้อยดีใจจ้ะ
0: ดีแล้วค่ะดีแล้วให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันอยู่ในรถอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงจากกรีนเวฟด้วยน้องเปียกอยากฟังเพลงอะไร
2: ขอเพลงน้ำลายของซีรีส์ฟูค่ะ
0: พี่นึกว่าฟังกับแฟนจะต้องเป็นเพลงที่แบบว่าโรแมนติกหวานๆกลางสายฝนทำไมอยากฟังน้ำลายจากซีรีส์ฟูคะ
2: จริงๆชอบอายุเยอะแล้วค่ะเป็นคนยุค90ค่ะพี่อ้อยชอบจ้ะ
0: นะ
2: ถึงฟังพี่อ้อยแล้วค่ะจ้ะ
0: ได้เราโตมาด้วยกันเราโตมาด้วยกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เอาเลยได้เลยค่ะรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็เดินทางถึงบ้านปลอดภัยเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดเพลงน้ำลายจากซิลิฟูให้ฟังนะ
2: ค่ะพี่อ้อยขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังเพลงนี้กันค่ะไหนๆพวกเรากรีนเวฟมักจะมีข้อความที่ส่งมาเสมอว่าทำยังไงดีคะนายพูดกับหนูไม่ดีเลยลูกค้าพูดจากับเราแย่จังเลยหนูกำลังถูกดูถูกในออฟฟิศค่ะส่งเพลงนี้ให้เขาด้วยใครก็ตามจะทำให้เราเป็นอย่างที่เราไม่เป็นไม่ได้นะปากอยู่ที่เขาใจอยู่ที่เราค่ะฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยกอดในใจพรุ่งนี้เจอกันในคลับไฟเดย์สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
2: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
1: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ข1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตองนี้
5: แก้สอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: มี

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

0: อาการเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: อินสปิเรชันจากว่านฉายอาสาพาไปหลง
4: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่เนี้ยในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุขที่นาทองชื่นองค์การอนามัยโลกค่ะเขาเปิดข้อมูลห้องปฏิบัติการ3แห่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกต้องหยุดการตรวจหาเชื้ออีโบลาชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าขาดอุปกรณ์โดยห้องปฏิบัติการทั้ง3แห่งกำลังรอสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการทดสอบเพื่อที่จะกลับมาตรวจหาเชื้ออีกครั้งซึ่งการทดสอบหาเชื้ออีโบลาเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากว่าชุดตรวจอีโบลาที่มีอยู่ทั่วไปไม่สามารถตรวจพบเชื้อสายพันธุ์บุนิบูเกียวได้ทำให้ต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเท่านั้นในขณะที่ปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่ระบาดหลักก็ยังทำให้ทีมแพทย์เข้าถึงพื้นที่ได้ยากและก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไว้วางใจของชุมชนด้วยค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

สมกับที่สะท้อนออกมาเป็นชื่อเพลงนี้เลยนะครับอยากจะเดินกลับไปที่เก่าและประโยคนี้ใครๆกลัวว่ามันไม่มีทางเป็นจริงไปได้ชื่อเพลงก็เลยชื่อว่ามันไม่จริงจากที่ใหม่ทุ่มหนึ่งครับอีก6นาทีครับเราเดินทางกลับบ้านด้วยกันมีเพลงเป็นไทม์แมชชีนนี่แหละแล้วแต่ว่าจะพาไปในอดีตอนาคตหรือว่าจะอยู่กับปัจจุบันแต่ตอนนี้เอนจอยโมเมนต์กันไปก่อนอยู่กับเฟียสนะครับ

ทายข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยครับบอกว่าขับรถแล้วเจอคนขับรถแย่อารมณ์เสียเลยแต่โชคดีมีเพลงเพราะพอช่วยได้ใจร่มๆนะปล่อยเขาไปก่อนนะขอเรากลับบ้านปลอดภัยก็โอเคแล้วครับ

ปากใจไว้จากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับทักทายข้อความที่ส่งมาโดยบอกว่าฟังมาตั้งนานแล้วไม่เคยทักทายเพิ่งมีโอกาสทักเข้ามาขอบคุณมากเลยสำหรับข้อความนะครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตอนนี้ BTS MRT คนเยอะมากแน่นมากน่าจะเป็นเทศกาลที่ใช้

พลงนี้จากฟรีแฮนด์นะครับเมื่อถูกคนพบแล้วก็เข้มนักร้องนำเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็บอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่รู้สึกฟีลกู๊ดเป็นเพลงที่ต้องการจะบอกขอบคุณนั่นแหละครับว่าเวลาที่มีใครเข้ามาซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆหรือกำลังใจที่ส่งให้มันรู้สึกดีแบบนี้นี่เองเหมือนกับว่าตัวเองมีตัวตนขึ้นมาทักทายเชียงใหม่ด้วยนะครับส่งข้อความกันมาบอกว่าฝนกำลังจะตกแล้วแล้วก็หลายๆคนที่กำลังอยู่บนท้องถนนด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามส่งเพลงเพราะไปให้เดินทางกลับบ้านดีๆขอให้มีความสุขนะครับ

ส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าเดินทางถึงบ้านแล้วนะครับดีใจส่งคุณถึงบ้านกันเลยนะครับอ่ะวันนี้มีเพลงส่งเข้ามาหลากหลายบ้างมากเลยนะครับมีส่งข้อความเข้ามาบอกขอบคุณมากเลยสำหรับเพลงเพราะทุกเพลงนะคะระหว่างทางกลับบ้านมีถามว่ากินข้าวยัง หลากหลายมากขอบคุณมากสำหรับทุกข้อความครับใครไม่เคยส่งข้อความเข้ามาทักทายดีเจอยากส่งมาเล่นๆก็ได้นะผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินนะครับส่งไฮเข้ามาก็ได้รู้สึกว่าอีโมจิมันจะส่งไม่ผ่านนะครับลองส่งข้อความสั้นๆเข้ามาทักทายกันก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสไปทำงานข้างนอกเนอะแล้วก็ไปเจอแบบคนพวกคนที่ร่วมงานก็จะมีมาจากหลากหลายกลุ่มนะครับมีหนึ่งในนั้นก็จะมีขออนุญาตเอ่ยชื่อและชื่อคุณตั้มเลยเนี่ยคุณตั้มพอเฟสทำงานเสร็จปุ๊บคุณตั้มก็เดินเข้ามาถามเฟสก็บอกว่าเมื่อกี้ตอนทำ

งานอยู่รู้สึกแบบรู้สึกแปลกๆรู้สึกใจสั่นๆเลยอยากจะมาถามเพียวว่าเฟียสรู้จักกับน้องหนูหรือเปล่าเพียวบอกว่าหนูหมายถึงหนูคิดนัปเปอร์ป่ะครับเขาบอกใช่เขาบอกเออเนี่ยเขารู้จักหนูคิดนัปเปอร์อะไรเงี้ยอยู่ๆก็พูดขึ้นมาโดยที่แบบเราก็ไม่แบบเขาก็ไม่รู้จักเฟียสมาก่อนแต่ว่าเฟียสเคยแบบทำงานกับหนูคิดนัปเปอร์หรือมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าใช่ครับรู้จักกันตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วเป็นดีเจด้วยกันด้วยแล้วก็เป็นแอนนาวเซอร์ด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเขาก็พูดด้วยเสียงสั่นๆแล้วก็เล่าให้ฟังถึงความประทับใจว่าเออตอนนั้นนะตอนที่หนูแบบเคยทำงานด้วยกันหรือว่ามีโมเมนต์ดีๆด้วยกันเคยเป็นที่ปรึกษาหลายๆเรื่องด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเสียดายเพราะน้องหนูเพิ่งจากไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับน้องหนูเป็นมะเร็งนั่นเองน้องหนูเคยเป็นดีเจอยู่ที่เอทามนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเฟียสบอกว่าใช่ครับพอน้องหนูจากไปแล้วก็ไปร่วมงานของน้องเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่กรีนเวฟทำก็คือเราเอาเพลงนี้กลับมาด้วยเป็นที่ระลึกถึงน้องหนูคิดน้องหนูคิดแนปเปอร์เพราะว่าไปร้องเป็นเพลงที่คอลแลบอยู่ในเพลงของ Good September เพลงนี้เรียกว่าทิ้งความทรงจำดีๆเอาไว้ครับตัวเองจากไปแล้วแต่ว่า

พลงนี้แค่1วันจาก Good September นะครับแล้วก็คอลแลบกับหนูมนทิพย์หรือว่าหนูคิดแนปเปอร์นั่นเองมีส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าคิดถึงพี่โจคิดถึงโกด้วยไม่ได้หายไปไหนครับเราถือเขาอยู่ในความทรงจำแล้วก็เดินไปกับเรา

โปรเจกต์เอชครับต่อให้ใครไม่รักครับตอนนี้มี power bank ด้วยส่งไฟชาร์จพลังออกอากาศไปเลยนะฮะให้ทุกคนบอกว่ามีได้พลังเดี๋ยวไปเต็มที่นะครับวันนี้ควีนฮะตอนใหม่ล่าสุดเพิ่งลงเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับพูดถึงเรื่องของไมโครพลาสติกนะครับหรือพลาสติกที่เรากินเข้าไปทุกวันจริงไม่ต้องกินนั่งอยู่เฉยๆก็ได้แล้วไมโครพลาสติกอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นงานวิจัยของไทยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นงานวิจัยของต่างประเทศใช่ไหมพอกระเถิบเข้ามาใกล้หน่อยเนี่ยสเอางานวิจัยขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็พูดว่าคนไทยได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปนะแล้วเขาไปตรวจจากสุ่มนะครับสุ่มตรวจจากอึจากฉี่ของคนไทยเนี่ยเขาบอกกว่า 80% ก็พบไมโครพลาสติกนะครับนี่ยังไม่ได้ไปตรวจตามเซลล์อวัยวะเนื้อเยื่อต่างๆเพราะงานวิจัยเรื่องของไมโครพลาสติกบ้านเราเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแต่ว่าใน Green Heart วันนี้เนี่ยลองตามไปดูกันได้นะครับลงเป็นวิดีโอสั้นๆยาวไม่ถึง1นาทีในช่องทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave ทั้งหมดแล้วก็ Photography IG ของ Fear ด้วยนะครับตามเข้าไปดูได้ว่าแหล่งที่มันสร้างไมโครพลาสติกที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดคืออะไรนะครับตามเข้าไปดูกันได้เผื่อว่าคุณจะได้หลีกเลี่ยงเพราะว่ามันกระทบกระเทือนต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอนในหม้อหุงข้าวมีไหมไม่น่าจะมีนะถ้าเกิดเป็นหม้อเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้พวกที่ล่อนๆออกมาใช้เวลายาวๆไปเนี่ยแล้วมันมีลอกจากหม้อหุงข้าวมาด้วยเนี่ยจะเป็นไมโครพลาสติกหรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยและศึกษากันต่อละ

เป็นแฟร์ปิดท้ายที่สวยงามมากเลยนะครับของอัลบั้มนี้จากโจอี้โพสิตครับชวนพันธ์โชลการมาทำเพลงด้วยกับเพลงนี้หม้อหุงข้าวตอนนี้เดี๋ยวปั่นจักรยานกันไปก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงหลังพักฟังข่าวนะครับ

0: ับกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
1: ช่างภาพพาไปมูหมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: Green News
9: โดย
10: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอินโดนีเซียค่ะบอกว่ามีแผนที่จะพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์แห่งชาติเลยนะคะในจังหวัดชวาตะวันตกโดยตั้งเป้ากำลังการผลิตรวม 300,000 คันต่อปีค่ะโดยพื้นที่อุตสาหกรรมรถยนต์แห่งชาติเนี่ยนะคะถือว่าเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็การสร้างระบบนิเวศการผลิตแบบครบวงจรของประเทศก็คาดว่าโครงการนี้จะสร้างงานประมาณ 2,000 ตำแหน่งนะคะสำหรับคนที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็รายงานด้านเทคนิคเมื่อโครงการนี้เริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงกลับมาเหมือนเดิมนะคะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมนะครับเขาถึงบอกว่าเวลาที่เรารักใครบางทีหัวใจไม่ได้อยู่กับตัวเราแล้วนะส่งไปนู่นส่งไปหาใครก็ไม่รู้นะฮะอินโทรเวิร์ตก่อนหน้านี้มีอลาล่าด้วยนะครับกับพิกซี่แล้วก็รถไฟบนฟ้าครับจากดีเจราร์ด

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
2: จริงใช้ DJ Playlist ของเฟียชั่วโมงนี้ก็เป็นเพลงนะครับฝนตกไหมก็ถามเหมือนกันนะครับว่าตกหรือเปล่าในแต่ละที่นะครับบางคนส่งข้อความมาบอกยังตกอยู่เลยแต่บางคนบอกว่าฝนหยุดแล้วตรงนี้แถวแกรมมี่นี่ไม่ตกนะครับตอนนี้ยังน่าจะฝนน่าจะผ่านพ้นไปเรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมานะครับอ่ะเราพักกันก่อนสักครู่สั้นๆครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของบัตรละครเวทีที่เรากำลังจะแจกกันเร็วๆนี้นะครับมีสตอรี่เป็นยังไงเล่าให้ฟังชั่วโมงหน้า
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโอกมีโอกแล้วมีบ้านต้องมีโอกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
4: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
6: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: อินสไปเรชั่นจากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
8: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่เนี้ยในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
9: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
10: ไว้ฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นเม็กซิโกค่ะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะที่กรุงเม็กซิโกซิตี้จะเริ่มขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มผู้ประท้วงในหลายภาคส่วนประกาศนัดชุมนุมในวันแข่งขันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของแฟนบอลและก็การจัดงานในพื้นที่สำคัญโดยประธานาธิบดีคลอเดียเชนบามผู้นำเม็กซิโกยืนยันนะคะว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าพิธีเปิดจะเป็นไปอย่างราบรื่นขณะเดียวกันค่ะทางการก็เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 50,000 นายดูแลทั้งพื้นที่การแข่งขันสนามบินเส้นทางคมนาคมแล้วก็จุดรวมกิจกรรมแฟนบอลเพื่อป้องกันไม่ให้การชุมนุมกระทบต่อการจัดงานโดยมีกลุ่มที่ถูกจับตาเป็นพิเศษก็คือสหภาพครูค่ะที่ออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเขาเรียกร้องให้ปรับขึ้นเงินเดือนครู 100% พร้อมผลักดันให้รัฐบาลกลับมาใช้ระบบบำนาญภาครัฐแบบเดิมแทนระบบกองทุนเอกชนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
9: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: โลกทั้งใบเพลงนี้ของเล็กรัชเมศครับก่อนหน้านี้มีสักวันที่ฉันมีเธอด้วยนะครับจากต้งแล้วก็เจนนี่ชายคนหนึ่งจากปีเตอร์คอปแล้วก็เพลงพร้อมมากันอีกหลายเพลงเลยไททอสมิธด้วยครับที่คุณฝากเข้ามาว่าไงคนเก่ง
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัวเชกเพรสบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ชวนไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับหลายคนก็เฝ้าจดจ่อกันอยู่วันนี้เราจะแจกบัตรไปดูโบกี้ไลออนครับแล้วก็ว่านมันวานด้วยเสาร์ที่1สิงหาคมโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์2พี่น้องร้องเพลงเพราะทั้งคู่เลยครับเฟเชื่อว่าคราวนี้จะเป็นคัฟเวอร์ไนท์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะมีเพลงที่คือทุกครั้งที่เราทำเพลงคัฟเวอร์ไนท์ขึ้นมาเพลงมันจะอยู่ยาวมากๆอยู่แบบ10ปี20ปีแล้วก็จะเป็นเพลงคลาสสิกที่เราจะได้ฟังตลอดไปเชื่อว่าคราวนี้น่าจะเป็นโมเมนต์ที่เราจะได้เก็บเพลงเพราะเก็บโมเมนต์เก็บประวัติศาสตร์ที่โมเมนต์ที่พี่น้องมาร้องเพลงคู่กันเนาะแล้วก็เป็นเพลงพิเศษที่เขาตั้งใจเลือกขึ้นมาให้ฟังชาวกรีนเวฟด้วยนะครับคอนเสิร์ตนี้คือเอ็กซ์คลูซีฟมากนะครับเราไม่เรียกว่าฟรีคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จัดพิเศษจำนวนจำกัดเท่านั้นไม่มีขายบัตรนะครับแล้วก็ตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ฟังชาว Green Wave แฟนคลับของ Green Wave แฟนคลับของ Boogie Lion แฟนคลับของว่านวันๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะไปฟังคอนเสิร์ตพิเศษแบบนี้026658377โทรเข้ามา1สายผู้โชคดีครับกับ2ที่นั่งที่คุณจะได้ไปดูคอนเสิร์ตที่ประทับใจอีกครั้งหนึ่งที่ปีนี้เราจะจัดขึ้น

รวมเมดเล่รูม39นะครับอยากรู้แต่ไม่อยากถามนะครับมีเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแล้วก็มีเพื่อนสนิทจากดานเดอร์ฟินด้วยเอามาคัฟเวอร์โดยทั้ง3คนเลยเป็นบรรยากาศแบบแอบรักเพื่อนอะไรอย่างนั้นน่ะดีจังเลยเนาะมีที่มีโมเมนต์แบบดีๆที่เราเก็บเอาไว้ให้แบบนี้ด้วยนะครับหยิบอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงหาฟังยากอีกเพลงหนึ่งใครๆก็อยากคัฟเวอร์เพลงนี้ครับต้นฉบับเป็นคริสตีแล้วก็เวอร์ชันใหม่นี้แชมป์สุภวัฒน์กับดา

0: ความเพลงนี้ออกเป็นอาร์บีโซแบบใหญ่อลังการมากกับโอ๊ตปราโมทครับแล้วก็ป๊อปปองกูลด้วยก่อนหน้านี้เป็นดาวในเวอร์ชั่นที่แชมป์สุภวัฒน์ก็เอามาตีความใหม่ในสไตล์ของเขาด้วยเหมือนกันนะครับร้องยากเลยทีเดียวแต่ก็ทำได้เพราะมากๆเลยวันนี้รับสายผู้โชคดีวันนี้ครับสวัสดีพี่เค
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับยินดีมากๆเลยกดโทรศัพท์นิ้วเมื่อยัง
1: ไม่ทันเกือบล็อกแล้วค่ะอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงนิ้วล็อกแล้วนะพยายามโทรมากี่รอบแล้วครับเนี่ย
1: เมื่อวานรอบนึงประมาณ20นาทีก็ไม่ติดเลย
0: โอ้ฮะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจ
1: ครับแล้วก็อันเนี้ยประมาณที่ขับรถเข้ามาก็ประมาณ10นาทีได้มั้งคะถึงจะติด
0: เดี๋ยวก่อนตอนนี้จอดแล้วใช่ไหม
1: เรียบร้อยแล้วค่ะจอดเรียบร้อยค่ะ
0: อ๋อโอเคแสดงว่าอยากไปดูคอนเสิร์ตนี้มากเลยใช่ไหมบอบขับรถอยู่ต้องรีบจอดรถบอบโทรศัพท์เลยใช่ไหม
1: รีบขับให้ถึงบ้านรีบจอดเลยค่ะ
0: ดีแล้วครับคอนเสิร์ตคราวนี้คืออะไรคือแบบสิ่งที่แบบพี่เคบอกอยากไปดูมากเลยต้องดูให้ได้อะไรเงี้ยมันคืออะไรครับ
1: พี่อยากฟังเสียงสดๆของน้องโบกี้ไลออนนะคะ
0: ครับครับเคยได้ไปดูคอนเสิร์ตของโบกี้ไลออนไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ครับเขาร้องดีมากแล้วก็มัน

0: มันให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างจากแบบฟังแบบเพลงที่เขาอัดมาแบบในสตูแล้วอะไรเงี้ยมันมีมิติมากกว่าเยอะเลยแล้วมันเป็นอะไรที่มันแบบเรียวมากมันจริงมากแล้วทั้งคู่ครับทั้งโบกี้ทั้งว่านะคือเป็นคนร้องสดดีมากเลยอ่ะ
1: ดีใจ
0: ไม่รู้จะอวยยศยังไงดีเพราะเขามันดีจริงๆแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่จะมีแค่เนี่ยแค่แบบคนประมาณแบบไม่เกินแบบ600 700คนเท่านั้นน่ะที่จะได้ดูโมเมนต์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณ PK ก็คือหนึ่งในผู้โชคดีนั้นที่จะพาคนพิเศษไปด้วยนะพาไปได้อีกหนึ่งคนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับขอให้มีความสุขกับการดูคอนเสิร์ตในวันนั้นนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีมากๆและขอบคุณที่ตามฟัง Green Wave ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
7: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
6: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: Debut Track คืนนี้นะครับเราเอาเพลงของ No One Else มาฝากกันซิงเกิลใหม่นะครับซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่เขาบอกว่าจะเป็นแบบความรักแบบ feel good อะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นการเขียนร้องนะครับโดยฝีมือของกุ๊ก No One Else นั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยในเพลงนี้มันมีความพิเศษหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแขกที่ชวนมาด้วยอย่างเช่นชวนคอปเปอร์จากบัสมาร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆกับเพลงนี้นะครับก็แล้วก็แน่นอนก็คือมีใหม่ด้วยนะครับมาช่วยกันเล่าเรื่องนะครับเป็นตัวแทนพูดถึงเรื่องของความรักว่าเอ้ยตอนที่มันได้เจอความรักดีๆเนี่ยมันฟีลกู๊ดมากสักขนาดไหนนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณ
2: คน

คุณการที่เรามีรักดีๆมันมีความสุขมากจริงๆนะครับรักที่ดีแล้วก็เป็นรักที่พอดีกับเราด้วยเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโนนเอลส์ครับคนคนนี้เป็นของคุณนะครับเอามาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยจะบอกว่า Queen Wave ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีบัตรละครเวทีมาแจกกันนะครับซึ่งวิธีการแจกของเราก็คือต้องเอา 20,000 Airtime Point นะแล้วมาแลกกันนะครับคราวนี้เนี่ยจะมีชวนไปดูละครเวทีเรื่อง Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์กําลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเวทีที่เนี่ยก็คือคุณภาพนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันอลังการใดๆแล้วพอมาดูแคสดูทีมงานดูโอ้โหอะไรต่างๆใดๆแล้วเนี่ยคือจัดเต็มแล้วก็จัดใหญ่มากบอยปกรณ์ครับนุ่นศิรพันธ์นะครับยูโรยศวัฒน์มีต้นข้าวชยุทธด้วยมีเอมภูมิพัฒน์แล้วก็มีเพิร์ทวิริศรามาด้วยนะครับวิรินสารามาด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าคราวนี้เนี่ยเป็นการแสดงที่มีจำกัดรอบตั้งแต่15มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นี่แหละนะครับแล้วก็บัตรราคาเริ่มต้นที่600บาทครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับอ่ะใครที่อยากจะไปดูก็ชวนกันไปดูเวลาไปดูคนเดียวมันจะดูเงาๆหน่อยดูเป็นทีมน่าจะสนุกกว่านะครับใดๆเลยถ้าเกิดว่ามี 20,000 Airtime Point ด้วยถ้าเกิดว่าเอามาแลกได้แลกทันนะปกติมันจะแลกแล้วก็หมดแล้วก็ไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกถ้าไม่ชัวร์ก็ไปซื้อบัตรดักไว้ก่อนก็ได้นะครับ 20,000 Airtime Point เนี่ยทำยังไงวิธีการแลกนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดรอบให้แลกบัตรกันนะครับโดยรางวัลที่เราจะให้ไปชมเนี่ยจะเป็นรอบของพฤหัสบดีที่18มิถุนายนตอนทุ่มครึ่งครับราคาของบัตรที่นั่งเนี่ยคือ 2,300 บาทแน่นะครับจำนวน25รางวัลนะครับ 20,000 Airtime Point เนี่ยแลกได้1 รางวัลมี2ที่นั่งนั่นหมายความว่ารางวัลนึงเนี่ยมีมูลค่าถึง 4,600 บาทเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแลกด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของ Green Wave นะครับ 106.5 นะครับหรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook ของ Airtime ก็ได้แล้วก็แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชัวร์คิดว่าจะแลกทันมั้ยเนี่ยก็สามารถไปจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนั่นเองนะครับอ่ะวันที่จะเปิดให้แลกก็คือวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับวันนั้นเนี่ยก็จะเปิดเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปแต่เฟคคิดว่าน่าจะนาทีนึงก็หมดแล้วอะเพราะว่าเรามีรางวัลจำกัดแล้วก็คุณผู้ฟังเรามีจำนวนเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเตรียม 20,000 Airtime Point เอาไว้ในมือและอาทิตย์ที่14มิถุนายน10โมงเช้าไปกดแลกกันคืนนี้หมดเวลาของเฟียแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังนะครับเอาเพลงพร้อมมาฝากกันอีกในชั่วโมงหน้าในช่วงของปอพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับตามเวลาปกติตอน1ทุ่มวันนี้เฟียไปแล้วนะ

0: Pride, Pride and Right to Love ความพิเศษที่สร้างได้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพรายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลาของ Green Update แวะมาเจอกันนะคะกับตินสุขที่น่าทองชื่นรัฐบาลอินโดนีเซียค่ะได้ขอความร่วมมือเกษตรกรทั่วประเทศให้เร่งเพาะปลูกข้าวเร็วกว่าปกตินะคะพร้อมกับปรับปรุงระบบชลประทานแล้วก็ใช้พันธุ์ข้าวที่ทนแล้งเพื่อรับมือความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งอาจจะทำให้ฤดูแล้งยาวนานขึ้นแล้วก็กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ค่ะว่าเอลนิโยในปีนี้อาจจะรุนแรงมากกว่าปกติและอาจจะกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ปรากฏการณ์นี้มักจะทำให้หลายพื้นที่ในเอเชียมีอากาศที่ร้อนและก็แห้งแล้งนะคะส่วนบางพื้นที่ในทวีปอเมริกาจะมีฝนตกหนักกว่าปกตินอกจากนี้ยังเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมมากขึ้นด้วยโดยมีข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเขาบอกว่านะคะว่าหลายพื้นที่บนเกาะชวาแล้วก็เกาะอีกหลายแห่งมีแนวโน้มนะคะที่ปริมาณฝนในเดือนนี้จะอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงยังส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

26นาทีหลังจาก4ทุ่มนะครับผมจริงๆต้องเปิดไมค์แล้วครับคุณผู้ฟังแต่ว่ายังรู้สึกว่าเพลงอยากจะต่อให้คุณผู้ฟังได้แบบเพลิดเพลินกันอยู่ยาวเลยทีเดียวนะครับนูโวกับหมดคำถามครับคุณผู้ฟังครับผมสวัสดีทักทายกันด้วยครับวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนถึงแม้เราจะมีผู้ถ่ายทอดบอลโลกให้เราดูนะครับแต่ดูราคาแพ็กเกจนี่ดุเดือดเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ติดต่อกัน4วันแล้วนะครับสำหรับฝนถล่มในกรุงเทพมหานครของเรานะครับวันนี้ค่อนข้างหนักแล้วก็ยาวนานเลยทีเดียวนะครับพื้นเปียกเฉอะแฉะไปหมดเลยมาจัดรายการก็หลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ำขังกันอยู่เลยคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนก็ขับรถดีๆด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะฮะอยู่กับปอครับตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆเมื่อวานมีคนถามถึงเพลงนี้แต่ว่าเปิดให้ไม่ทันเลยมาเปิดให้วันนี้แทนคุณผู้ฟังครับ

โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

เสียงร้องของมิมินมาริวันเจมีน่านะครับนี่คือรู้ไหมทำไมคุณในบรรยากาศที่แบบฝนตกอากาศชื้นๆฟังเพลงเหล่านี้นี่ถึงความรู้สึกจริงๆนะครับขอบคุณทุกข้อความเลยสำหรับวันนี้ที่ส่งเข้ามาอ่านกันเพลินมากๆเลยขอเพลงไม่รู้เหตุแต่รู้ผลได้ไหมคะอยากฟังมากๆเลยเดี๋ยวตัดสินใจแป๊บหนึ่งว่าจะเปิดให้หรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับดีเจพี่ปอติดตามมาสมัยติดตามตั้งแต่สมัย Five Live โอ้โหนานมากเคยเจอตัวจริงใน MRT ด้วยครับเดฟมากๆเดฟนี่น่าจะหมายถึงเรื่องราวของสภาพร่างกายที่ผอมจัดโดยที่แบบไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินหรือเปล่า คุณใจก็บอกว่าวันนี้เพราะทุกเพลงไม่ต้องขอเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมตามอ่านทุกข้อความเลยแล้วแบบบรรยากาศอย่างนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งงานเพลงที่คลาสสิกสุดๆเลย

กันล่าสุดจากพิกซี่นะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเชคนั่นเองคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายแล้วสำหรับเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้อ่ะเปิดก็ได้นะครับผมเป็นเพลงที่ produce โดยปัจจุบันก็คือมือกีตาร์ของ Potato เขียนและร้องโดยฟองเบียร์ศิลปินคือผมเองครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีล่าสุดปรึกษา AI เรื่องสิวชี้บอกว่าไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียหรือความมันอย่างเดียวลำไส้อักเสบก็เกี่ยว
4: ที่ AI พูดถูกแล้วจ้ะแนนสุขภาพลำไส้มองข้ามไม่ได้เลยนะถ้าลำไส้เสียสมดุลร่างกายภายในจะอักเสบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผิวหลายอย่างเลยทั้งสิวผื่นคันระคายเคืองง่ายถ้าขับถ่ายไม่ดีท้องผูกท้องอืดแน่นท้องจนร่างกายอ่อนเพลียก็ส่งผลต่อภาพรวมของผิวได้เลยความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากัดสกินแอคซิสถึงจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของปัญหาผิวแต่ก็เป็นสัญญาณว่าลำไส้ต้องได้รับการดูแลเรื่องจุลินทรีย์บาลานซ์ได้แล้วแนน
3: นี่สินะที่เขาเรียกว่าสวยจากไส้พูดแล้วก็อุ๊ยลำไส้ใหญ่ทำงานแล้วอ่ะไปก่อนนะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: รีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday ศุกร์นี้ 4 ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: กลับมาติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีข้อมูลนะคะสมาคมโรงแรมและที่พักอเมริกันหรือ AHLA เขาบอกว่ายอดจองห้องพักในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ในเกือบทุกเมืองเจ้าภาพก็ทำให้กังวล นะคะว่าฟุตบอลโลกที่ควรจะเป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดการโดยยืนยันว่าข้อมูลที่สมาคมมีไม่สอดคล้องกับคำแถลงของฟีฟ่าที่บอกว่าขายตั๋วไปแล้วมากกว่า5ล้านใบและมีความเสี่ยงนะคะว่าจะไม่ส่งผลดีทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันยังมีการโจมตีฟีฟ่านะคะว่าจองห้องพักสำหรับใช้เองจำนวนมากเกินไปและสร้างความต้องการเทียมขึ้นมาส่งผลกระทบให้ราคาห้องพักเนี่ยสูงเกินจริงซึ่งต่อมาฟีฟ่าก็ได้ยกเลิกการจองห้องพักจำนวนมากโดยสมาคมโรงแรมนะคะก็บอกว่าราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันที่สูงค่าเดินทางในเมืองแล้วก็ค่าภาษีรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองทำให้คนที่จะมาเยือนบอลโลกเนี่ยลังเลค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
2: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ซิงเกิลจากฟรีแฮนด์นะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบนั่นเองชั่วโมงที่2นะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันต่อ21นาทีหลังจาก5ทุ่มคุณผู้ฟังครับถ้าใครที่ติดตามโซเชียลมีเดียของ DJ พี่อ้อยของเรานะครับเมื่อวานนะก็มีการน่าจะเมื่อวันก่อนแหละมีการขึ้นสเตตัสเรื่องราวของการทวงเงินกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของซีรีส์ที่กำลังจะเข้าฉายนะครับผมให้เราได้ชมกันนะครับเป็นเรื่องราวของ3หนุ่ม Gen Y ครับที่อยากจะชวนทุกคนมาดูให้ได้นะครับโซติงติงและก็ปลื้มนะครับ3เพื่อนซี Gen Y ที่ถูกเลย์ออฟพร้อมกันในวัย45เมื่อไม่มีใครรับเข้าทำงานเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปยืมเงินกับพี่อ้อยนะครับเพื่อมาสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาแต่ปัญหาคือโลกเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเมื่อคนรุ่นพ่อเนี่ยต้องมาทำงานกับคนรุ่นลูกนะครับเมื่อประสบการณ์ต้องสู้กับอัลกอริทึมและก็จะเจอบทบาทใหม่เริ่มต้นจากห้องทำงานเล็กๆนะครับใต้โต๊ะตัวเดิมพบเรื่องราววุ่นๆฮาๆแต่จริงจนเจ็บนะครับในซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนำแสดงโดยโบธนากรนะครับเผือกพงศธรและก็อาร์ตมารุตพร้อมกับดีเจพี่อ้อยณภาพรของเรานะครับที่พลิกบทบาทสำคัญเลยจากนักจัดรายการและนักให้คำปรึกษาขวัญใจคนไทยนะครับสู่บทบาทเจ้าหนี้คนสำคัญผู้เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในครั้งนี้นะครับเรื่องราวจะมาเติมพลังใจเสียดสีชีวิตออฟฟิศนะครับแบบเจ็บจี๊ดให้คุณได้หัวเราะแล้วก็มีแรงสู้ต่อในวันพรุ่งนี้และที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับชาว Green Wave ที่อยากจะเสพความฮาแบบจัดเต็มไม่มีเซนเซอร์ไม่มีการตัดออกเนี่ยก็สามารถชมย้อนหลังที่ฮาแบบเต็มพิกัดได้เลยนะครับที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะครับปักหมุดไว้ได้เลยทุกคืนวันอังคารเริ่มอังคารที่16มิถุนายนนี้ช่องวัน 3:30 นะครับผมแต่ถ้าอยากได้อรรถรสแบบเต็มๆก็เจอกันที่แอป 1D เวลา 4:00 ตรงนะครับโหลดแอป 1D รอไว้ได้เลยแล้วก็มาเติมความรู้สึกดีๆรวมถึงเสียงหัวเราะไปด้วยกันนะครับผม

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: สำหรับคนที่ลุ้นกันอยู่นะครับผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีบัตรมาแจกช่วงไหนกันบ้างนะครับบอกให้คุณผู้ฟังได้เตรียมตัวกันเลยนะครับช่วง PU ครับผมช่วงผมปอนะฮะแล้วก็ช่วงของ DJ พี่เฟียส3ช่วงติดในการมอบบัตรครับว่าในไลฟ์มูลไลท์ลาวช์ให้คุณผู้ฟังฟังสะดวกช่วงไหนเราก็เจอกันได้ช่วงนั้นเลยนะครับเสียงร้องของเต้วิศรัตน์กับซิงเกิลนี้นะครับผมเธอมา

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่ใช่กล่องค่ะ

0: าไปดูที่เพจแมกกาแร
1: ดเมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
0: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ Smiley Request นะครับทำให้เราได้มีความสุขกับเพลงเพราะๆ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากละอองฟองครับผมคุณผู้ฟังครับซิงเกิลที่ยิ้มให้กับความผิดหวังจากละอองฟองนะครับเล่าถึงคนคนหนึ่งที่เคยผิดหวังจากความรักแต่สุดท้ายก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อถึงแม้จะไม่มีใครมันก็อาจจะไม่อันตรายถึงชีวิตก็จริงนะครับเป็นแค่อีกวันหนึ่งที่หัวใจของเราได้ทำงานอย่างหนักเท่านั้นเองครับชื่อเพลงว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตงานล่าสุดจากละอองฟองเปิดให้ฟังกันนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วก็พรุ่งนี้บ่าย3วันศุกร์เราเจอกันใหม่วันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ

0: ครัวแพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: Green News โดย
5: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ออกแถลงการประณามนะคะกรณีกองทัพสหรัฐโจมตีครั้งใหม่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซค่ะคือเขาบอกว่าการโจมตีของสหรัฐเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการกระทําที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านและก็เตือนว่าประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านนะคะถ้ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ได้ส่งโดรนแล้วก็ยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตแล้วก็จอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็จะพาคุณไปพร้อมกับเพลงเพราะในคืนนี้นี่แหละค่ะยังคงฟังเพลงเพราะกันแบบคุ้นเคยในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะดีเจแบมพลาดีไซสวัสดิ์ค่ะได้เวลามาฟังเพลงด้วยกันส่งข้อความถึงเพลงเพราะที่คุณอยากฟังในคืนนี้ผ่านแอป Etime ฟังฟินได้เลย Here we go.

านทุกข้อความแล้วก็เห็นทุกข้อความอยู่แล้วนะคะตอนนี้กลับมาสู่ความปกติเรียบร้อยนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาหลายคนอาจจะส่งข้อความมาเอ๊ะดีเจไม่เห็นอ่านข้อความเราเลยได้รับหรือเปล่านะฮะได้รับแน่นอนนะคะบางทีอาจจะไม่ได้อ่านให้ได้ยินนะคะแต่ว่าเห็นข้อความของคุณที่ส่งมาทักทายแล้วก็อาจจะพูดคุยถึงเรื่องราวส่วนตัวอย่างเช่นบอกว่าเครียดมาทั้งวันเลยฟังเพลงเพลินๆสบายๆดีจังเลยนะคะดีใจที่รู้สึกแบบนั้นนะคะ อีกหนึ่งข้อความชลบุรีเริ่มฝนตกแล้วค่ะอโศกเป็นไงแถวนี้หรอคะแห้งๆอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อช่วงเย็นๆค่ำๆที่ผ่านมาก็ตกกระหน่ำเหมือนกันสำหรับบางพื้นที่นะคะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วย

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่อง

0: ันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
5: คุณผู้ฟังกรีนเวฟตอนนี้เริ่มจะเข้าใจในคำว่าลิขสิทธิ์มากขึ้นหลายช่วงดีเจนะคะจริงๆก็อยากตามใจนะคะว่าอยากจะเปิดเพลงให้ตรงกับศิลปินที่คุณเลือกเข้ามาแต่บางครั้งบางทีคำว่าลิขสิทธิ์นี่แหละค่ะเลยทำให้เราเปิดต้นฉบับไม่ได้วันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะขอเป็นเวอร์ชันนี้ทดแทนให้ละกันค่ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ช่วงพิเศษนะคะ Smiley Request ขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินค่ะ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: มาฟังซิงเกิลที่น่าจะเติมความสดใสให้กับชีวิตนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็สามารถจะมีความสุขไปกับความรักดีๆได้ค่ะเพลงนี้เป็นตัวแทนของคนที่พร้อมจะรักแล้วก็ดูแลความรู้สึกดีๆและเต็มใจอยู่เพื่อเธอเสมอเลยนะคะให้ผ่านพ้นในวันที่รู้สึกเหนื่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจในทุกๆวันค่ะเรียกว่าพร้อมสแตนบายให้คนคนนี้แน่นอนนะคะและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือว่าเป็นเพลงที่ได้ชวนคอปเปอร์จากบัสนี่แหละค่ะมาร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆกันด้วยนี่คืองานใหม่จาก No One Else นะคะคนคนนี้เป็นของคุณ
2: คน

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชคเอ็กซ์เพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะของ Cafe Night Live ค่ะ Gatsby Gala ออฟปองศักดิ์แล้วก็แก้มวิชญานีนะคะกับเพลงสลักจิตนั่นเองค่ะส่วนล่าสุดนะคะใครที่ชอบเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะได้ไปนั่งอยู่ในค่ำคืนที่ดนตรีเนี่ยมันพาอารมณ์ของเราล่องลอยไปตามความรู้สึกนะคะ Green Wave อยากจะชวนคุณมารอค่ำคืนพิเศษนี้ไปด้วยกันเป็นการพบกันระหว่างโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานนะคะ2พี่น้องสายเลือดศิลปินนี่แหละค่ะที่จะพาเรื่องราวของพวกเธอเนี่ยมาเล่าผ่านเสียงเพลงในบรรยากาศเล้าใต้แสงจันทร์สุดโรแมนติกนะคะเราจัดกันในวันที่1สิงหาคมตรงกับวันเสาร์นะวันนั้นโรงละครอักษรา King Power คุณผู้ฟังที่อยากไปก็ต้องรอเล่นเกมกันนะคะช่วงนี้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลยเราจะมีเล่นเกมหน้าใหม่นะคะใครที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ติดตามกันได้ช่วงแรกกับ DJ PU ส่วนคนที่มี Airtime Point โอ้โหมีการขิงเข้ามาด้วยมีมากกว่า 20,000 ค่ะตอนนี้มีเป็นแสนแล้วนะคะคนที่อยากจะได้ที่นั่งแถวหน้าสุด Exclusive 2ที่นั่ง2แถวหน้าเนี่ยนะคะก็อย่าลืมค่ะว่าเอา 20,000 Airtime Point มาแลกกันแต่ขอให้เป็นช่วงประมาณปลายเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะ29มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมเรามีให้คุณผู้ฟังได้มาแลกกันแน่นอนนะคะแจกกันถึงวันละ5ช่วง DJ รางวัลละ2ที่นั่งค่ะ Cafe Night
1: Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นองค์การ NASA ค่ะเขาเปิดเผยโฉมนักบินอวกาศชุดใหม่นะคะที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการไปเยือนดวงจันทร์ภายใต้โครงการ Artemis 3ที่จะมีขึ้นปลายปีหน้าแต่ว่ายังไม่ได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนโดยนักบินอวกาศชุดใหม่นี้นะคะเป็นชาวอเมริกัน3คนแล้วก็อิตาลี1คนสำหรับปฏิบัติการครั้งหน้าจะเป็นการสาธิตการเชื่อมต่อยานอวกาศของ SpaceX แล้วก็ Blue Origin ในวงโคจรของโลกนะคะเพื่อเตรียมไปสู่การทดสอบการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจาก Artemis 2ที่เป็นการส่งยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมไปโคจรรอบดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบกว่า50ปีค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

เป็นเพลงที่ต้องนั่งฟังแบบซึมซับบรรยากาศของความรู้สึกในเพลงที่เขาต้องการจะถ่ายทอดให้กับคนฟังอย่างเรานะคะได้รับรู้แล้วก็เข้าใจถึงเนื้อหาเนื้อเพลงนี้แล้วนะคะอยากจะได้ไปนั่งฟังเพลงเพราะๆกันแบบใกล้ชิดนะคะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันๆยังไงเตรียมตัวลุ้นบัตรกันได้นะคะในช่วงดีเจภาคกลางวันละกันค่ะภาคกลางคืนให้คุณเตรียมตัวเอาไว้นะคะไม่มีบัตรแจกนะอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีมาบ้างแถวนี้นะคะก็จะรีบเอามาบอกคุณผู้ฟังกันก่อนเลยแล้วกันค่ะตีหนึ่ง23นาทีนะคะมีเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงที่2ดูแลกันไปเรื่อยๆจนถึงตี2ดีเจแบมพลาดิสัยสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

คืนนี้รับรู้ว่าหลายพื้นที่ฝนตกลงมานะคะบางที่อาจจะหยุดแล้วแต่ว่าทำให้บรรยากาศในการพักผ่อนนอนหลับในคืนนี้นะคะสบายๆแล้วก็เหมาะที่จะฟังเพลงเพราะที่ Green Wave ตามไปด้วยขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะที่ส่งข่าวมาบอกผ่านแอป A ทำฟังฟินนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะคะ Music Day มีเพลงเพราะให้ฟังกันตลอดทั้งวันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะเจอกันเที่ยงคืนถึงตี 2 กับ DJ Bam ที่ Green Wave ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะมีนักวิจัยนะคะขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาค้นพบแมลงหางดีดพระราม9ค่ะเป็นแมลงชนิดใหม่ของโลกบริเวณสวนป่าพิพิธภัณฑ์พระราม9ลักษณะก็คือมีลำตัวเรียวยาวขนาด 1.1 ถึง 1.4 มิลลิเมตรสีขาวนะคะพาดด้วยแถบสีส้มแกมน้ำตาลซึ่งแมลงหางดีดตัวเล็กที่แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีบทบาทยิ่งใหญ่เลยนะคะในฐานะแม่บ้านประจำระบบนิเวศค่ะคอยย่อยสลายซากอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นสารอาหารในดินแล้วก็เป็นผู้ควบคุมสมดุลที่คอยจัดการจุลินทรีย์และเชื้อราไม่ให้มากเกินไปเรียกว่าเป็นตัวกลางสำคัญที่ทำให้ห่วงโซ่อาหารหมุนเวียนไปได้อย่างไม่ติดขัดนั่นเองค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: พทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แค่ลำไส้ไม่ดีเนี่ยนะส่งผลถึงภาวะซึมเศร้าได้เลยจริงหรอ
0: ลำไส้กับสมองเขาสื่อสารกันผ่านกัด Brain Skin Axis ค่ะพี่อ้อยถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีก็มีผลกับการทำงานของสมองและการสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินสร้างจากลำไส้ถึง 95% อย่างอื่นก็มีทั้งโดปามีนกาบาถ้าท้องไส้ไม่แฮปปี้อารมณ์แล้วก็จิตใจก็จะแย่ไปด้วยกันค่ะควรทานผักที่มีไฟเบอร์จะได้เป็นพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ตัวดีนอนดีออกกำลังกายดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้สมดุลสุขภาพกายใจแฮปปี้ง่ายแค่นี้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ต้นชั่วโมงแบบนี้เวลาของ Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสหรัฐค่ะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะโดยรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทอมมี่พิกอตนะคะบอกว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐค่ะขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ก็ยืนยันนะคะว่ายอดผู้ที่ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บันิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608คนในจำนวนนี้เสียชีวิต102รายค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคอ

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
0: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
1: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
0: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงข้อมูลและสถิติของเกาหลีใต้ค่ะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานค่ะบอกว่าปรับตัวลง 40,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ17เดือนนะคะเนื่องจากความยืดเยื้อของสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตค่ะโดยในเดือนพฤษภาคมจำนวนคนที่มีงานทำเนี่ยอยู่ที่ 29.12 ล้านคนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 29.16 ล้านคนโดยการจ้างงานในภาคบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 212,000 ตำแหน่งขณะที่การจ้างงานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกีฬาและก็นันทนาการเพิ่มขึ้นนะคะ 44,000 ตำแหน่งส่วนการจ้างงานในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์อันนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน 36,000 ตำแหน่งค่ะเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงยังส่งข่าวกันอยู่กับเวลาของ Green News นะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: นี่คือเวลาของ Green News นะคะแวะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ค่ะโดยสั่งห้ามเบซาเลลสโมทริชรัฐมนตรีคลังของอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานแล้วก็กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสค่ะนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์โดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบสำหรับความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ถ้ายังคงเพิกเฉยก็จะเจอมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

ื่นมาก็งอนใส่เลยแหละเนี่ยไอซ์พาริสนะครับกับงอนตลอดจริงๆงอนนะผมว่าการงอนน่ะไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่มีใครชอบเลยเพียงแต่ว่าทรายหรือสัญญาณของการงอนในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคุณคือคนสำคัญของเขาแล้วแค่นั้นเองแต่หลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าโอเคเราคบกันเนาะเราเป็นแฟนกันเนาะผมว่าไม่มีใครนะชอบความงอนเพราะฉะนั้นน้อยๆกันหน่อยนะจ๊ะเรื่องนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ืนนี้ไม่มีความลับแต่เช้านี้ไม่แน่หรือเปล่าครับเจเจตรินครับวันศุกร์แล้วนะเดินหน้ากันมาจนถึงคาเซ็ตคลับแล้วนะครับเราฟังเพลงกันมาเรื่อยๆเริ่มต้นแบบอะคูสติกนิดๆวันนี้กับศักดาภัทรศรีมากับเพื่อเธอตลอดไปแล้วก็คืนนี้ไม่มีความลับไปต่อดีกว่าในมาทางนี้แหละรับลวงพลางต่อ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: แฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: a nightlife
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่ว่าเชคสเพรส
1: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ส่วน cover night นั้นก็มีแต่มาแวะมาขอให้โชคดีแล้วกันนะครับวันนี้บัตรอีก6ใบแบ่งเป็นช่วงละ2ใบรวมทั้งหมด3ช่วงด้วยกันจะแจกกันอย่างต่อเนื่องเรียงปะว่าแต่ว่าแอบถามดีกว่าว่าทยอยได้บัตรกันบ้างหรือยังจ๊ะถ้ายังลุยกันต่อนะคะเราแจกกันทั้งเดือนนะคะและหลังจากแจกหน้าไมค์แล้วเดี๋ยวจะหาช่องทางอื่นแจกให้ร่วมสนุกกันได้หลากหลายวิธีแล้วก็ช่องทางกันต่อด้วย
0: Cover Night
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: Debut Track ครับเพลงใหม่จากตู่ภพธรจะบอกเป็นเพลงแรกเลยก็ได้หลังจากที่มาอยู่ในสังกัดใหม่ที่ชื่อว่า Kicks Record นะครับกับการปล่อยซิงเกิลแรกหลังจากที่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีเพลงใหม่มานานพอสมควรเหมือนกันนะครับเพลงนี้พูดถึงการที่เราได้ไปเจอกับคนที่เคยมีผลต่อหัวใจแต่วันนี้เราไม่ได้อยากกลับไปแต่เมื่อเจอหรือว่าพอมันสบตาก็ทำให้รู้ว่าอุ๊ยบาดแผลหรือว่าสิ่งที่อยู่ในใจเรามันไม่เคยจางหายไปเลยมันยังคงซ่อนอยู่ลึกๆในใจของเราเสมอลองฟังเพลงนี้ดูนะครับเพลงนี้ได้โตจากเมอร์นะครับมาแต่งเนื้อร้องทำนองให้แล้วก็มีแทนลิปตานะครับมาเป็นโปรดิวซ์ให้ด้วยเช่นกันลองฟังดูครับในแนวใหม่ของตู่ภพธรที่เขาอยากให้เราได้ฟังกันเพลงนี้ชื่อว่าเล็กๆลึกๆอุ๊ยชอบชื่อเพลงนะ

0: โฟลว์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
4: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: เดี๋ยว
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
7: ์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
3: ันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
3: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
1: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: Inspiration จากว่านฉัยอาสาพาไปหลง
1: วันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่เนี้ยในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลย
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: กายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจ
3: เล็กๆน้อยๆ
2: คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอปเอทามฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีกลุ่มค่ายรถยนต์รายใหญ่ค่ะเขาออกมาสนับสนุนข้อเสนอของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐที่ให้ชะลอการบังคับใช้กฎระเบียบในการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ออกไปอีก2ปีเนื่องจากว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่ลดลงนะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานเร่งร่างกฎระเบียบใหม่โดยกลุ่มพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าตัวแทนค่ายรถยักษ์ใหญ่เขาบอกว่ายอดขายรถ EV ที่ลดลงเนี่ยนะคะทำให้เงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ต้องสูญเปล่าทางกลุ่มก็เลยมองว่าการชะลอเวลาเป็นสิ่งจำเป็นและเรียกร้องให้ทางสมาคมที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐมีแนวทางก้าวไปข้างหน้าที่สมเหตุสมผลแล้วก็ปฏิบัติได้จริงรวมถึงขอให้กำหนดมาตรฐานระยะยาวที่สมจริงและยั่งยืนแต่ในขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าการชะลอเนี่ยจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอาการเจ็บป่วยที่ป้องกันได้และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมานะคะ
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

0: รุปกันอีกรอบครับเริ่มต้น6โมงกันกับแนบใจจาก Playground นะครับฟังเพลงเพราะกันต่อเลยกับอันนะครับสวัสดีวันศุกร์อีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยหลังจากทักกันมาตั้งแต่ตีห้านี่คือชั่วโมงที่2แล้ววันนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันจนถึง7โมงแล้วก็เจอกันกับพี่อ้อยนะครับสลับกับอ้อมอีก1วันกับ Green Morning Show
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Seacon ตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ Seacon โทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Propack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวั

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร02

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A-Time 2D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
6: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: Smiley Request ส่งท้ายกันนะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินกันด้วยฝนโปรยปรายครับเช้านี้เหมือนนั้นสต็อปมาเรื่อยๆนะตกๆหยุดๆตกๆหยุดๆครึ้มมา

0: ดึงดันนะครับกับค็อกเทลนะครับและอย่าลืมนะครับฝากเรื่องนี้ไว้เป็นทางเลือกนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินได้นะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะครับเขาสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้นะฮะที่ www.gsb.or.th ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือก